0: หนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
1: Cover Night Live
0: ETC The Parkinson

0: รี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
3: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะสหภาพยุโรปเตือนนะคะว่าสินค้านำเข้าราว1ใน4กำลังเพิ่มขึ้นในตราที่น่ากังวลในมีสินค้าจากจีนเป็นปัจจัยสำคัญโดยเฉพาะเครื่องจักรสิ่งทอโลหะพื้นฐานและเคมีภัณฑ์ EU อยู่ระหว่างเร่งหารือกับจีนนะคะหลังขาดดุลการค้าสินค้ากับจีนในปี2568สูงถึง 360,000 ล้านยูโรหรือประมาณ13,400,000ล้านบาทขณะที่ EU ค่ะนำเข้าสินค้าจากจีนมูลค่ากว่า 571,000 ล้านยูโรสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ภาคอุตสาหกรรมยุโรปยื่นคำร้องขอมาตรการปกป้องทางการค้าเพิ่มขึ้นโดยปี2568คณะกรรมการยุโรปเปิดการสอบสวนใหม่32คดีและปีนี้เปิดไปแล้ว27คดี EU หวังบรรลุข้อตกลงกับจีนเกี่ยวกับการบริหารจัดการการส่งออกภายในเดือนนี้ค่ะ 8:00 น.กลับมาติดตาม Green News กับคุณสุทินาทองชื่นนะคะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

0: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบอร์มัลสเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
1: สวัสดีวันจันทร์สวัสดีปณิตาครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
1: ครับผม
2: เป็นยังไงง่วงกัน
1: เดือนใหม่ด้วย How are you ครับปณิตาเป็นไงคะ
2: หนูถ่ายละครเสร็จประมาณตีสี่แล้วก็กลับบ้านอาบน้ำพูดจริงค่ะแล้วกลับบ้านอาบน้ำมาแล้วก็เนี่ยมาเตรียมอาหารให้ลูกแล้วก็เนี่ยมาหาพี่อันเนี่ย
1: เธอก็ทำงานบ้าคลั่งเนาะแล้วนี่ไหวไหม
2: ไหวสบายมากพี่เดี๋ยววันนี้หนูมีไลฟ์อีก
1: เดี๋ยววันนี้เขามีไลฟ์อีก6 ชั่วโมง
2: วันนี
1: ้เธอ
2: หนูต้องเอาค่าแอดที่หนูถมไปช่วงน้ำท่วมกลับคืนมาให้ได้
1: เนี่ยมันเป็นเรื่องพิศวงมากเลยฮะเวลาผมคุยกับแต่ผมชอบคุยนะเวลาคุยกับคนที่แบบไลฟ์ยังไงเขาไลฟ์กันทีนึงเป็นล้านอย่างเงี้ยเขาทำกันได้ยังคือผมคุยกับหนิงคุยกับผมคุยกับหลายคนมากเลยแล้วเวลาเขาอธิบายนะผมว่าเป็นเรื่องแบบ
2: พี่อันก็ทำได้
1: เ
2: ล
1: ย
2: วันนั้นไลฟ์10 นาทีได้ตั้ง20,000 กว่าบาทเออ
1: มันก็แปลกดิเมื่อคืนนี้อ่านไลฟ์อ่ะแบบเนี่ยพี่อันยังเล่ากับหนิงหรอกหนิงพี่แบบพี่เป็นผมไลฟ์ไม่เป็นนะผมพูดตรงๆผมติดตะกร้าพี่ก็ติดไม่เป็นเลย
2: ไม่แต่ข้อดีของพี่อันคืออะไรรู้ป่ะคะเวลาไลฟ์อ่ะมันใช้คําว่าช็อปเปอร์เทนเมนต
1: ์ฮะอะไรนะ
2: ช็อปก็คือช้อปปิ้งเอนเตอร์เทนเมนต์คือเอนเตอร์เทนเมนต
1: ์
2: ศัพท์ใหม่มันจะเป็นช็อปเปอร์เทนเมนต
1: ์
2: พี่อันน่ะเป็นคนที่สามารถเรียกเอนเกจได้เพราะว่าวิธีการคุยของพี่อันน่ะพี่อันคุยแล้วน่าสนใจน่าฟังคนก็จะเข้ามาดูพี่อันเรื่อย
1: ๆแต่ว่าพี่ไม่ได้คุยนะพี่นั่งกินข้าวไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง
2: บางครั้ง
1: ดูดเส้น
2: ไม่ก็พี่ดูดเส้นไปพี่กินข้าวไปมันเลียวไงแล้วพี่ก็คุยไปด้วยอย่างเงี้ยสิ่งที่พี่อันมันน่าสนใจแล้วพอเวลาคนมันชูตขึ้นมาในจุดจังหวะสูงสุดแล้วดันมีคนมาถามถึงสินค้าพี่อันมีของในตะกร้าพี่อันก็เอามาปักมันคือเป็นเอนเกจที่โคตรเลียวมากเลยซึ่งแบบ TikTok ก็จะจับไม่ได้ว่าเรามานั่งตั้งใจขายสินค้าแต่ถ้าเราเอาสินค้าปักตั้งแต่แรกเลยเปิดตะกร้าเลยคนมันก็จำกัดคนดูเขาก็อยากให้เรายิงแอด
1: อ๋อเหรอเวลาเราปักแต่แรกเขาจะจำกัดเหรอ
2: เขาเหมือนเราคิดว่าเราตั้งใจจะทำอะไร
1: เขานี่คือตัวแพลตฟอร์มหรือตัวคนดู
2: ตัวแพลตฟอร์ม AI
1: อ๋อเหรออันนี้ผมพี่อ่านไม่รู้ทั้งสิ้นเมื่อวานนี
2: ้แล้วเขาก็ต้องเรียก
1: คือผมไม่ได้ได้เยอะหรอกนะผมเกือบจะไม่เคยไลฟ์เลยหนิงก็รู้
2: พี่แต่ว่าในราคาที่พี่บอกพี่เกือบไม่ค่อยได้ไลฟ์เยอะแล้วพี่ไลฟ์10 นาทีพี่ได้แค่นั้นถ้าพี่ลองจริงจังดูไว้เรามาลองเซตไลฟ์จริงจังคู่กันดูหน่อยไหม
1: ไม่ได้
2: เอาสักล้านหนึ่ง
1: โอ้โหแต่คือเชื่อป่ะพี่ว่าถ้าจริงจังมันจะไม่ได
2: ้เออแต่จริงหมายถึงว่าหมายถึงจริงจังหมายถึงว่าเราแค่ตั้งกล้องนะแล้วก็มานั่งคุยกันอย่างเงี้ยแล้วเอาของขึ้นอย่างเงี้ย
1: คือผมรู้สึกว่าเวลาแบบเวลาโดยธรรมชาตินะเวลาเราเจอคนตั้งใจมาขายอ่ะเราจะตั้งใจต้านเข้าใจป่ะ
2: นี่ไงมันก็เลยกลายเป็นไรรู้ป่ะกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้คนที่จะขายของแล้วจะแบบว่าขายจริงๆจังๆอ่ะต้องมีกระแสอยู่ตลอดเวลามันจะได้มีเรื่องคุย
1: เออพี่ไม่ชอบเลยพี่ขอพูดตรงๆ
2: แต่
1: ซึ่
2: งเป็นสิ่งที่หนิงไม่ชอบเลย
1: หนิงรู้ฮะ
2: ใช่หนิงรู้
1: เออพี่ไม
2: ่คือเพราะวันก่อนพี่หนิงมีโทรมาหนิงก็ว่านี่เขากระแสวะเนี่ยพี่ไม่ชอบเลย
1: แต่คือผมรู้มันไม่ผิดมันเป็นวิธีการทำมาร์เก็ตติ้งในแบบนึงเงี้ยแต่แบบไม่รู้ว่าพี่โดยส่วนตัวผมไม่ชอบวิธีการแบบบางคนโจมตีคนอื่น
2: เราคล้ายๆกันว่าถ้ามันสร้างจากตัวเราเองเราไม่ได้ไปลำบากอะไรใครไม่เป็นไรแต่ถ้าเหมือนกับแบบมีบุคคลที่สองบุคคลที่สามแล้วมีการด่ากันอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราไม่ชอบ
1: เออผมไม่ชอบผมไม่ชอบแบบผมไม่ชอบนะตอนผมไม่ชอบเล่นผมไม่ชอบกับการเล่นกับความรู้สึกกับคนแล้วไม่รู้ว่านี่เรื่องจริง
2: หรือ
1: โกหกแล้วผมรู้สึกว่าการเอาเรื่องไม่จริงมาทำเป็นละครให้เหมือนกับเป็นชีวิตจริงอ
2: ่
1: ะ
2: แต่เดี๋ยวนี้มันเยอะมากค่ะพี่อันในพวกออนไลน์อ่ะเยอะ
1: ผมรู้สึกว่ามันทำให้เรามันทำให้คนบางส่วนแวร์เอาที่จะสนใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเข้าใจไหมหนิงแล้วในยุคที่ความจริงกับความไม่จริงมันเบลอมากอยู่แล้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: เราผมส่วนตัวผมจะไม่ทำแบบนี้อ่ะ
2: ล่าสุดหนิงก็เจอเคสคล้ายๆอย่างเงี้ยก็มีคนเอาไปพูดสร้างกระแสของตัวเขาแล้วการสร้างกระแสของตัวเขาที่ไรนะกลับมาโฟ ผลกระทบที่หนิงทุกครั้งเลยนิงก็เจออะไรอย่างเงี้ยเพื่อสร้างเอนเกจเพื่อดึงเอนเกจให้คนมาแล้วก็จะมีชื่อเรา
1: เหมือนขนาดเดี๋ยวนี้บางคนเราเห็นบางคนทะเลาะกันเรายังรู้สึกว่านี่ทะเลาะกันจริงหรือเปล่าวะอ๋อป่าป่าพี่เขาทะเลาะกันแบบเขาทะเลาะกันเขาตกลงว่าเขาจะทะเลาะกัน
2: เพื่อถ่ายคอนเทนต์
1: เพื่อถ่ายคอนเทนต์แต่ทำให้มันเหมือนจริงแล้วก็เอากระแสคือโดยส่วนตัวพี่จะสเต็ปแบ็กมาเยอะมากจนในที่สุดพี่รู้สึกว่าอีกหน่อยอ่ะเราจะ
2: ไม่รู้ว่า
1: โดพามีนเราจะไม่หลั่งกับอะไรเลยเข้าใจปะเหมือนเดี๋ยวนี้เวลาผมเห็นคอนเทนต์แบบบางอันนะแบบโอ้ยดีมากเลยซาบซึ้งสัตว์โลกน่ารักผมจะแบบเดี๋ยวก่อน AI ใช่ไหมเข้าใจว่า
2: จะตั้งคำถาม AI
1: ซึ่งจริงๆสัตว์โลกมันมีความมหัศจรรย์อยู่แล้วแต่บางเรื่องมันมหัศจรรย์จนผมแบบนี่มหัศจรรย์แบบพระเจ้าสร้างอ่ะหรือมหัศจรรย์ AI สร้างว่ะแล้วมันทำให้ความ
2: จิตวิญญาณ
1: ของความเป็นคนมันหายไปจากการที่เรามัวแต่สงสัยว่าจริงหรือเปล่าอ่ะเข้าใจไหมซึ่งจริงเราต้องสงสัยแหละเพราะผมคิดว่าเราควรเอ๊ะกันแต่ว่าพอมันมีอะไรแบบนี้เยอะๆบางครั้งมันเบื่อที่จะดูเลยอ่ะบางทีคือแบบไม่ดูแล้วกันวะ
2: เนาะ
1: คือแบบเอ๊ะทำไมหมูตัวนี้กับวอมแบทมันเป็นเพื่อนสนิทกันได้วะอย่างเงี้ยสมมตินะผมเฮ้ยมันสนิทกันได้ยังไงวะมันคนละเผ่าพันธุ์กันอ๋อแล้วมันเป็นเบสเฟรนด์กันตั้งแต่เด็กมันเป็นไปได้เหรอมันขี่หลังกันเลยเหรอบางครั้งผมเลิกที่จะไฟเอาเลยนะว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงแล้วผมรู้สึกว่าผมเสียโอกาสที่จะเรียนรู้ด้วยว่าตกลงมันจริงหรือมันเป็นเข้าใจว่าม
2: ันเป็นคอนเทนต
1: ์
2: มีคุณผู้ฟังน่ารักมากเลยนะเขาติดตามไม่อ่านว่าวันศุกร์อะตกลงกุญแจรถพี่อันอยู่ที่ไหนหนิงก็นั่งฟังพี่อันกับพี่อ้อมด้วยนะวันศุกร์อะสรุปกุญแจรถพี่อันไปหายที่ไหนคะ
1: เจอตกอยู่ใต้เบาะแต่ว่า
2: ใต้เบาะในรถหรอ
1: ใต้เบาะในรถแต่
2: แล้วพี่อันดับรถยังไงอะ
1: ผมดับรถได้แต่ผมล็อกรถไม่ได้ผมวิ่งขึ้นมาจากรายการโดยที่ผมไม่ล็อกรถ
2: โอ
1: ้แล้วที่บ้องกว่าคือผมทิ้งกระเป๋าตังค์ไว้ด้วยแล้วพอจัดรายการเสร็จผมก็ลงไปอ้อมผมบอกว่าอ้อมไม่ได้ล็อกรถว่ะเพราะว่ากระเป๋าตังค์หายแบบจะทิ้งกระเป๋าตังค์ไว้ด้วยนะอ้อบอกอันแรกก็บ้าอันที่สองบ้ากว่ามันบอกใช่อ้อบอกไปเอากระเป๋าตังค์บอกไม่ไปกินกาแฟกันก่อนดีกว่าแล้วผมยังไปนั่งกินกาแฟก่อนอีกผมช่างมันเถอะช่างมันเถอะอันนี้ประมาทแล้วผมรู้แล้ว
2: สุดท้ายพี่ไปเจอยังไงแล้วพี่ไปรู้ได้ว่าอยู่ใต้เบาะรถ
1: เปิดประตูปุ๊บเจอเลยแต่ตอนเช้าอ่ะผมหายไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะทำยังไงก็ไม่เห็นเคยเป็นไหม
2: เป็น
1: เคยเป็นไหมทำยังไงก็ไม่เห็นรีเซ็ตทิ้งมาเลยแล้วเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นแล้วกลับมาเปิดปุ๊บอยู่ตรงหน้าแล้วผมว่าทำไมผมไม่เห็นวะ
2: ปู่ก๊อกบังตา
1: อะไรนะ อะไรนะ
2: โบราณเขาบอกว่าปู่ก๊อกบังตาพี่เคยได้ยินไหม
1: ปู่ก๊อกก่อ
2: ปู่ก๊อกแล้วถ้าสมมติหาอะไรไม่เจอให้ก๊อกก๊อกตั้งจิตถึงปู่ก๊อกแล้วเสร็จเดี๋ยวต้องไปถวายไข่ต้ม12ฟองเคยได้ยิน
1: ไห
2: ม
1: พี่อันยังไม่ได้บ่นนะฮะแต่คืออันนึกนี่ผมนึกในใจเหมือนกันว่ารีเซ็ตดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาเริ่มใหม่มันอาจจะเจอก็ได้แล้วกุญแจรถผมอะผมกลัวมากผมทำไม่ได้ผมใส่ไอปลอกยางมันไว้เขาเรียกว่าอะไรอะคัฟเวอร์ที่เป็นยางมันสีเอาเป็นหนังสีแดงสีแดงเหมือนเก้าอี้เราเลย
2: อ่ะเอามันก็ต้องเจอง่ายสิพี่
1: เพราะว่าผมแบบผมจะได้เห็นมันตลอดเวลาเข้าใจป่ะแบบวางบนโต๊ะอาหารวางที่ไหนมันจะได้เห็นว่าอยู่ตรงนี้นะอย่างเงี้ยเพราะพี่อยากเป็นคนไม่ถือกระเป๋าไงแล้วไม่ชอบใส่กางเกงก็ตุ่มตุ่ม
2: ใช่พี่อันเป็นคนไม่ถือกระเป๋า
1: ผมไม่ชอบอะไรพลุงพลังมันก็ผมก็จะมีของที่แบบเดี๋ยวพอนั่งปุ๊บผมก็จะวางกองหนึ่งกองแล้วบางทีลืมก็เลยต้องเอาสิเนี่ยไม่เจอเริ่มใหม่หนึ่งสองสามกลับปุ๊บเจอเลย
2: เนี่ยวันนั้นนะตอนพี่จัดรายการกับพี่อ้อมนะนี่ก็อุตส่าห์เม้นมาก็ไม่มีใครอ่านคอมเมนต์
1: จริงเหรอขอโทษไม่เห็นนะ
2: บอกว่าเดี๋ยวนิ้งบอกว่าเดี๋ยวจะมาช่วยหาพี่อันอยู่ในรถหรือเปล่านี่ชอบลืมกุญแจไว้ในรถไง
1: สุดท้ายก็
2: อยู่ในรถจริง
1: ๆก็เจอครับแต่ว่ารถเดี๋ยวนี้มันก็จะดีคือถ้ากุญแจไม่อยู่ในรถมันสตาร์ทไม่ติด
2: อืมใช่มีอีกเรื่องอยากเล่าให้ฟังพอดีเห็นอันนี้เขาบอกว่าขอบคุณนะคะที่มาช่วยเรื่องโรงครัวพระราชทานพี่อันรู้ป่ะมันเป็นอะไรที่หนูแบบปวดใจมากในเรื่องการไปช่วยน้ำท่ว
1: ม
2: เวลาเราไปช่วยน้ำท่วมอ่ะในพื้นที่หนึ่งนะคะมันจะมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเหมือนกับเข้ามาช่วยแล้วพี่เชื่อป่ะหนูเจอใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเดี๋ยวเป็นข่าวขึ้นไปกูซวย
1: อย่าอย่าอย่าอย่าอย่า
2: ใช้คำว่ามีบุคคลที่เป็นบุคคลทางราชการละกันในหน่วยงานราชการใดๆเกี่ยวกับเขตเกี่ยวกับอะไรใดๆที่แบบที่อยู่ๆก็เข้ามาแล้วก็มาถ่ายรูปก ับของที่คนอื่นเขาเตรียมไว
1: ้
2: แล้วก็ทำเป็นมาแอคชั่นเก็บภาพแล้วก็ไปแล้วมันก็จะมีแบบพอที่มันก็ใหญ่เนอะเขาก็จะแบ่งจุดตรงนี้คนนี้ของใครตรงนี้ของใครเพราะที่ที่เป็นที่ที่โซนมันไม่ได้น้ำท่วมแต่จะเอาเข้าไปช่วยในโซนบึงกลุ่มบางกะปิได้คนนี้ห้ามข้ามมายุ่งเขตนี้อันนี้ของฉันอันนี้ของเธออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเรารู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันไปแล้วก็ไม่รู้อะแล้วยิ่งพอมาฟังอาจารย์เบียร์คนตื่นทำอะพี
1: ่
2: ที่โวยวายว่าอาหารตัวเองหายอะ
1: อ
2: ีกอาหารหรือน้ำนี่แหละหายนี่ก็แบบคนเราหน่วยงานเวลายกมือไหว้ปลกปลกขอคะแนนเสียงหรืออะไรใดๆแต่เวลาช่วยทำไมมันไม่ช่วยกันเองวะทำไมถึงมาเอาแบบอะไรที่เป็นประชาชนต้องช่วยกันเองอ่ะ
1: ก็เข้าใจแหละ
2: แต่หนูว่าสงบปากสงบคำมากเลยนะพี่อันแล้วตอนนั้นอ่ะหนูก็โดนคนด่าด้วยรู้ป่ะเพราะมันมีจังหวะหนึ่งอ่ะหนูขึ้นไลฟ์ครึ่งชั่วโมงเจตนาในการขึ้นไลฟ์ของหนิงอ่ะหนิงไม่ได้ขึ้นไลฟ์เพราะจะให้คนมาดูว่าอู้หนิงทำความดีอะไรแล้วหนิงแทบไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรเลยแต่หนิงแค่จะบอกว่าจุดตรงเนี้ยเป็นจุดที่มาได้นะเพราะจะไปส่งตรงจุดที่ลำบากที่สุดคือบึงกลุ่มบางกะปิคลองจันท
1: น์บางคนมาหาจุดไม่เจอใช่ไหม
2: หาจุดไม่เจอแล้วเรา
1: ชี้เป้าให
2: ้ใช่เราต้องการแรงงานเราต้องการอาสาสมัครในการช่วยอีกเยอะแล้วตอนนี้เรากำลังขาดเรื่องยาทาแก้คันยาทาแบบอะไรอย่างเงี้ยใครแรงงานตรงไหนได้มานะแล้วก็ถ้าใครจะร่วมบริจาคเกี่ยวกับอาหารก็บริจาคตรงไปที่มูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเลยทุกอย่างไม่มีเข้าเรานะเพราะ
1: นี่ไงทางเพื่อนพึ่งพาส่งข้อความมาขอบคุณหนิง
2: โอ้ยขอบคุณพี่เอค่ะ
1: ครับผมจากเพื่อนพึ่งพาส่งมาขอบคุณคุณหนิงด้วยนะคะ
2: เสร็จแล้วโดนด่าว่าสร้างภาพ
1: ด่าก็ด่าเขาด่าปล่อยไปหนิงสร้างภาพก็สร้างมีภาพให้สร้าง
2: ด่าเลยอีนี่ชอบสร้างภาพชอบไปโหนใครไปตรงไหนก็ไป
1: ก็ปล่อยค่ะหนิงมันมีคนที่ด่าทุกอย่าง
2: แต่หนิงใจเย็นนะหนิงใจเย็นพูดเขาบอกว่าขอบคุณค่ะหนิงกำลังสร้างภาพอยู่ค่ะสร้างภาพประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกคนมาช่วยกัน
1: สร้างเลยช่วยเราช่วยกันสร้างภาพที่ดีกันนะฮะทุกคนช่วยกันสร้างภาพที่ดีเพราะก่อนคุณจะสร้างภาพที่ดีคุณต้องทำดีก่
2: อ
1: นทำดีเพื่อสร้างภาพด้วยกันนะฮะเอาจริงๆเอาเลยดีกว่าคนที่ไม่ทำอะไรเลย
2: นั่นแหละแล้วเราก็จะเห็นข่าวอย่างนี้แล้วพอคุยกับเพื่อนที่เป็นแบบว่าพวกเพื่อนๆที่ทำอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยโดยที่

0: เดี๋ยวก็10-11
1: ตอนนี้4-12
0: นะครับแต่ว่านายกอนุทินออกมาเขาบอกว่า4-10นะครับโดยเฉพาะทางภาคกลางนะครับก็มีการเตือนกันตอนนี้ผมก็เตือนกันเรื่อยๆแล้วล่ะนะฮะก็เนี่ยกรมอุตุเตือน8-13ผมว่าค่อมไปค่อมมาก็คือสรุปฉันสรุปให้นะ
1: สรุปกันตั้งแต่วันนี้แหละ
0: ฉันเตือน4-13ให้เลยแล้วกัน
1: ค่ะ
0: เอา2อันรวมกันอินเตอร์เซ็กโอเคป่ะประมาณนั้นทุกพื้นที่ฉันเตือนทั้งประเทศเลยแล้วกันนะไม่มีผิดอ่านดินฟ้าอากาศ
1: เพราะว่าวันนี้ตอนแรกมันจะเป็นโซนแถวๆนู่นอะไรนะสุพรรณบุรีอุตรดิตถ์ใช่ไหมชัยนาทนครสวรรค์วันนี้นะวันนี
0: ้ครับ
1: กรุงเทพก็โดนช่วงบ่ายค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันก็เตรียมตั้งรับกันให้ดี
0: อ๋
1: อแล้วที่สำคัญอีกอันนึงอย่าไปอยู่ใกล้พวกป้ายเพราะเมื่อเช้าอ่ะเห็นข่าวอยู่อันนึงป้ายโฆษณาใหญ่ๆอ่ะมันตกลงมาทับบ้านแต่โชคดีว่าไม่โดนใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะช่วงนี้ถ้าสภาพอากาศลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยพี่อันใช่ป่ะต้นไม้ใหญ่ตรงคริสตัลพาร์คแถวๆเรียบด่วนรามอินทราเมื่อคืนใหญ่เบ้อเร่อเลยก็ฟาดลงมาเพราะว่าน้ำมันคงหนัก
0: มันคงทำให้ดินก็เอาไม่อยู่แล้วก็ลมด้วยแหละ
1: ใช่
0: ผมก็เห็นต้นไม้ของแต่ละบ้านล้มกันเยอะมากเลยอ่ะ
1: ก็ต้องดูแลตัวเองกันหน่อยเวลาไปไหนเห็นบางทีแบบหลบฝนหลบอะไรมองซ้ายมองขวาข้างบนนิดนึงว่าแบบป้ายบิลบอร์ดไหมมีอะไรไหมอะไรเงี้ยดูให้มันปลอดภัยกันนิดนึง
0: ครับผมนะฮะก็ส่วนเรื่องการบินไทยตอนนี้ก็เริ่มกลับมาให้บริการเต็มที่แล้วนะครับทุกเที่ยวบินนะครับก็เปิดให้บริการที่สำนักงานบัตรโดยสารสำนักงานใหญ่ของบริษัทอะไรกันต่างๆนะครับวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็เปิดเต็มที่เลยนะฮะเปิดแบบไม่มีวันหยุดใดๆเลยตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทั้งเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยเต็มที่นะครับกับไอ้ช่วงที่ผ่านมาที่มันมีปัญหากันไป
1: คุณก้องปิยะเป็น1คนที่ไม่ได้กระเป๋ามา3วัน
0: อ๋อเหรอ
1: ลงไฟบินมาแล้วก็ติดกระเป๋าอยู่3วัน
0: อ่ะจากนี้ผมคิดว่าก็เนี่ยแหละฮะเขาก็จะมีนะสำหรับผู้โดยสารการบินไทยที่ออกบัตรโดยสารภายในวันที่29กันยาและมีกำหนดเดินทางเขาออกจากกรุงเทพตั้งแต่26กันยาถึง11ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการให้สิทธิ์นะครับเปลี่ยนวันเดินทางในเส้นทางเดิมได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยนะฮะแล้วก็ค่าธรรมเนียมเป็นno show ภายในอายุบัตรโดยสารได้หมดเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางก็เปลี่ยนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะครับตามเงื่อนไขตรงนั้นแล้วหรือจะขอเงินคืนเลยก็ได้สำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้ในการเดินทางกรณีเที่ยวบินถูกยกเลิกหรือล่าช้าเกิน3ชั่วโมงก็เว้นค่าธรรมเนียมต่างๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ส่วนเรื่องเยียวยาน้ำท่วมนะคะปภ.ก็มีการเผยความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามคณะมติของรัฐมนตรีใน4กรณีแรกเขาบอกว่าถ้าน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายเนี่ยจะช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท
0: ครับ
1: นะคะแต่น้ำท่วมขังเกิน7วันช่วยเหลือ 9,000 บาทประมาณนี้เช่นกัน
0: ครับผมแต่กรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมอยู่นะฮะจนส่งผลกระทบให้คุณไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเกินกันมากกว่า7วันคือเกิน1สัปดาห์แล้วนะครับจะมีช่วยเหลือเพิ่มอีก 5,000
1: ค่ะ
0: นะครับกรณีอยู่อาศัยประจำในอาคารสูงนะครับที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยอยู่นะครับแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้เกินอีก 7,000 ก็จะมี 5,000 นะครับกรณีที่เสียชีวิตจากโคลนถล่มอุทกภัยจะช่วยเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทนะฮะ
1: ค่ะก็ให้ติดต่อผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะตั้งแต่วันที่2ตุลาก็คือผ่านมาแล้วล่ะให้รีบติดต่อกันเนาะแล้วก็จะทยอยให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เริ่มเปิดทุกวัน
0: อ
1: ะวันละตอน8โมงนะคะซึ่งจริงๆเวลาที่จะลงทะเบียนอันเนี้ยตอนนี้ใครแบบว่าเสียหายอะไรถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทุกอย่างอ่ะเก็บไว้ก่อนนะต้องถ่ายให้เก็บให้ครบทุกจุดด้วยนะคะ
0: เนี่ยผมมีคำถามนะผมยังไม่มีโอกาสที่เจอผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่รับผิดชอบโดยตรงที่เขาจะตอบได้เนี่ย
1: ว่าเขาจะประเมินยังไงจากการถ่ายรูปถูกป่ะคะ
0: อันนั้นคือ1อันที่2คือการประเมินบางอย่างอย่างเช่นเขาบอกว่าเสียชีวิตจากน้ำท่วมจ่ายแค่นี
1: ้
0: แต่ต้องเป็นการเสียชีวิตจากน้ำท่วมน
1: ะ
0: ไม่ใช่เสียชีวิตจากอย่างอื่นในระหว่างที่เกิดน้ำท่วมเข้าใจความต่างกันนะฮะเสียชีวิตโดยมีสาเหตุโดยตรงจากน้ำท่วมจ่ายแค่นี้แต่เสียชีวิตเพราะอย่างอื่นอันเกิดจากน้ำท่วมคือบางอันมัน
1: กำกวม
0: บางอันมัน
1: แต่ว่ามันอย่างสมมติกรณีมันมีผู้ป่วยเคสที่นอนติดเตียงแล้วน้ำขึ้นแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้จนจมน้ำตายแต่จริงๆเขาเป็นผู้ป่วยโรคอื่นอยู่แล้ว
0: เออนี่ไงผมรู้สึกว่ามันมีความเบลอๆตรงนี้หรือ
1: ไฟฟ้าช็อตพอน้ำท่วม
0: อ่ะตกลงอันนี้เรียกว่าเพราะน้ำท่วมหรือเพราะไฟช็
1: อ
0: ตหรือสมมติว่า ถ้าเป็น

0: สิ่งนี้อยู
1: ่ค่ะ
0: ถ้าเขาไปถึงหมอแล้วถึงโรงพยาบาลเขาหายแน่นอนเลยอ่ะแต่เขาออกไปไม่ได้
1: เขาออกไปไม่ได้
0: จนเขาเสียชีวิตสาเหตุจริงๆคุณจะบอกว่าคุณเสียชีวิตเพราะคุณเป็นโรคนั้นแต่ไปไม่ถึงหมอแต่เหตุผลที่ไปไม่ถึงหมอคือน้ำท่วมจะถือว่าเสียชีวิตเพราะน้ำท่วมป่ะเข้าใจป่ะคือมันเถียงกันได้ไม่จบนะหนิงเพราะว่าในความจริงก็บอกว่า
1: คุณจะเอายังไงอ
0: ่
1: ะ
0: อันไหนคือเหตุผลหลักอันไหนคือเหตุผลรองเนี่ยผมยังตอบไม่ได้เลยอ่ะว่าแล้วตกลงจะเข้าเกณฑ์ไหนล่ะแล้วมันก็มีการผมเชื่อว่าก็เขาจะเจอคำถามแบบนี้เยอะอ่ะเหมือนไอ้เกณฑ์เมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดเนี่ยโอ
1: ้
0: โหผมว่าพูดงงเยอะมาก
1: พอพูดมาก็คืองงงจริงๆตั้งแต่ข้อ1กับข้อ2ละน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายกลัวเรือละ9,000ที่อยู่อาศัยน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันก็9,000เหมือนกัน
0: อ
1: ันนี้เราอ่านตามข่าวนะคะตามข่าวจากThe Thai PBS นะก็งง
0: ๆเห็นคลิปนึงไหมที่นักข่าวเขาไปสัมภาษณ์คุณป้าคนหนึ่งอะคือเป็นเรื่องน่าเศร้านะแต่ว่าแบบก็ตลกด้วย
1: คุณ
0: เป็นคุณป้าคนหนึ่งแล้วเขาพูดบอกว่าคุณป้าเนี่ยน้ำท่วมขนาดนี้คุณป้ามาสัมภาษณ์แล้วบอกว่าไม่
1: ย้ายออกใช่ไหม
0: ไม่ได้เตือนไม่ได้รับคำเตือนเหรอเขาบอกว่าได้สิเขาก็บอกว่าให้ขนของขึ้นบ้านให้ขึ้นขนของขึ้นที่สูงขึ้นชั้นสองเขาบอกว่าแล้วป้าไม่ทำเหรอบอกว่าก็ป้าจนป้าบ้านป้าเป็นบ้านชั้นเดียวก็เลยไม่รู้จะขนขึ้นชั้นสองยังไง
1: ก็เลยก็พูดถูก
0: แกก็พูดถูกไงแล้วแกก็พูดเรื่อยๆของแกนะตอนที่พูดเนี่ยคือน้ำตามท่วมอกนะแล้วก็พูดว่าแบบก็เลยเอาได้แค่ตัวขึ้นมาอยู่ที่มาขึ้นที่สูงบอกว่าไหนอะที่สูงยังไงบอกก็เนี่ยที่ยืนอยู่ตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยยืนอยู่บนหลังคาบ้านตัวเองไงคือน้ำท่วมขนาดนั้นคือแต่ต้องไปดูวิธีการให้สัมภาษณ์ครับเขาไม่ได้มีเจตนาประชดอะไรเลยนะเป็นแบบคนไทยที่ยังหัวเราะได้แม้ภัยมาเข้าใจป่ะผมไม่ได้จะมาโรแมนติไซซ์เรื่องแบบนี้นะฮะแต่ตอนผมเห็นคือผมรู้สึกว่าแบบโอ้น่าสงสารจังเลยแต่ป้าพูดจนเราต้องหัวเราะเลยนะแล้วพูดจบแกก็หัวเราะได้นะ
1: หัวเราะ
0: บอกเนี่ยก็ที่สัมภาษณ์เนี่ยที่ยืนน้ำท่วมอยู่นี่ยืนอยู่บนหลังคาบ้านนะเนี่ย
1: เคสนี้แสดงว่าติ้งเนกาทีฟไม่ได้ติ้งโพสิทีฟไม่ใช
0: ่ติ้ง
1: โพสิทีฟแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเกิดแล้วอ่ะแต่มันก็จะมีเคสหนึ่งที่ฟังพี่บุ๋มปนัดดาพูดอ่ะพี่อันได้มีโอกาสฟังมาที่แกบอกว่าแกต้องเข้าไปเวลากู้ภัยอ่ะเวลาเกิดอะไรขึ้นมาช่วงน้ำแบบไม่เยอะอ่ะเวลาที่เข้าไปช่วยเหลือให้รีบออกมาก่อนเพราะว่าเวลาที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุใดๆทั้งหลายหรือว่าคนแก่คนชราที่เลี้ยวแรงไม่มีแล้วหรือคนป่วยอ่ะมักจะไม่ค่อยยอมที่จะออกมา
0: ไม่ยอมทิ้งบ้าน
1: ใช่แล้วพอถึงเวลาน้ำขึ้นสุดๆอ่ะก็เข้าไปช่วยไม่ได้แล้วพอเข้าไปช่วยไม่ได้ก็แบบ
0: มันก็จะมันยิ่งลำบาก
1: มันยิ่งลำบากอะไรเงี้ยแล้วก
0: ็เข้าใจเข้าใจ
1: มันก็จะมีหลายๆเคส
0: ก็มีคุณผู้ฟังเราก็มีส่งข้อความมาบอกทำยังไงดีคุณแม่ไม่ยอมออก
1: เนี่ยมันก็จะมีหลายๆเคสซึ่งตอนเนี้ยอยากจะบอกจริงๆเลยว่าถ้าสมมุติมันมีประกาศเตือนอะไรใดๆว่าให้อพยพหรือว่าให้หนีออกก่อนดีกว่าเอาชีวิตไปก่อนไม่งั้นถึงเวลาพออยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วถามจริงๆว่าจำนวนบุคลากรที่เขาจะเข้าไปช่วยเหลือจริงๆอ่ะมันมีกี่คนเชียว
0: ครับผมตอนนี้เขาบอกว่าแอปที่ให้ลงอะไร ทางรัฐเนี่ยบอกลงยากมากเลยค
1: ่
0: ะสองรอบแล้วยังทำอะไรไม่ได้
1: เขาแจ้งปรับปรุงอยู่
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่
0: โอเคนี่มีส่งข้อความบอกว่าตอนนี้เขาปิดปรับปรุงเลยค่ะโอเค
1: แล้วเขาก็มีแอปใหม่อีกด้วยนะคะให้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมรถซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวเรามีอยู่ในข่าวนี้เห็นอยู่
0: อ่ะเดี๋ยวลองหาดูแต่ว่าผมขอแก้นิดนึงนะเมื่อกี้ผมพูดเรื่องวันที่บอกว่า8ถึง14อ่ะเอามาอินเตอร์เซ็คกันผมพูดผิดจริงๆมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าทาง
1: ถึง12ป่ะคะ
0: ไม่ทางภาษาของเรื่องเนี้ยเรื่องเซตตอนเรื่องเลขเรื่องทฤษฎีเซตเนี่ยเขาไม่เรียกอินเตอร์เซ็คเขาเรียกว่ายูเนียนถูกต้องเพียงพูดผิดจริงอินเตอร์เซ็กถ้าอินเตอร์เซ็กผมจะเอาส่วนที่ซ้ำกันแต่เมื่อกี้เนี่ยผมเอาทั้งหมดเลยผมครอบจักรวาล
1: อ
0: ันนี้เรียกว่าเอายูเนียนมันเป็นภาษาน ะมันเป็นภาษา
1: ถ้ายูเนียนคือครอบทั้งหมดที่
0: เอาทั้งหมดเลยเอาทั้งหมด
1: แต่ถ้าอินเตอร์เซ็กมันจะแบ่งเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยหรอหนูอยากมีความรู้
0: สมมติว่า4ถึง10กับ3ถึง8
1: อย่างนี้อินเตอร์เซ็ก
0: ถ้าอินเตอร์เซ็กจะจบที่4ถึง8เอาส่วนที่ซ้ำกัน เอา2วงมาซ้อนกันวงแรก 4-10 อีกวงนึง 3-8 เอามาซ้อนกันส่วนที่ซ้อนกันคืออินเตอร์เซ็กแต่ถ้าส่วนเอา2ส่วน
1: บวกกัน
0: เอาหมดเลย
1: ค่ะ
0: เรียกว่ายูเนียน
1: โอเคเราได้รับความรู้ไปด้วย
0: ขอบคุณมากลืมไปแล้วนะเนี่ยไม่ได้ใช้องค์ความรู้เหล่านี้นานมากซึ่งตอนเด็กเคยถามว่าเรียนไปทำไมวะ
1: ยังมีองค์ความรู้เหลือ ไม่เหมือนปณิตา จำอะไรไม่ได้เลย
0: บางเรื่องมันก็ไม่ต้องจำจริงๆแต่ว่าบางเรื่องไม่ต้องจำแต่เราแต่ได้ลอจิกเข้าใจไหม
1: ค่ะ
0: บางเรื่องไม่ต้องจำแต่ได้ลอจิก
1: เจอแล้วถ้าสมมติว่าเชิญชวนให้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ8บริการที่แจ้งขอความช่วยเหลือได้ก็จะมีซ่อมรถซ่อมจักรยานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ
0: ่
1: ซ่อมระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนบริการทางการแพทย์สาธารณสุขบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการอาหารเช่นไอ้บริการอื่นๆเช่นทำความสะอาดฟื้นฟูศูนย์พักพิงชั่วคราวรับบริจาคสิ่งของและความช่วยเหลือตามศักยภาพให้ติดต่อนะคะขั้นตอนแรกเลยเพิ่มเพื่อนใน LINE @truffyfondue สะกดนะแอดนะตัวแอดนะแล้วก็ truffy นี่จะเป็น truffy แล้วก็ fondue นะคะแล้วก็เข้าไปในแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็กดเพิ่มเพื่อนเข้าไป
0: พอกดเพิ่มเพื่อนปุ๊บเราจะเจอเมนูที่ชื่อว่าซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมแล้วก็คลิกตามตรงนั้นไปเลยนะพอกดตามไปปุ๊บเขาจะมาบอกเลยว่าเขาจะแบ่งประเภทเลยเข้าไปปุ๊บมันจะให้ติ๊กแล้วว่าอาจจะแจ้งอะไรรถยนต์จักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าหรือด้านอื่นๆคลิกไปปุ๊บมันจะลิงก์ไปเรื่อย
1: ๆ
0: ลิงก์ไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าให้แจ้งรายละเอียดพร้อมภาพความเสียหายเพราะว่าสำคัญมากคือภาพซึ่งจริงๆต้องถ่ายจริงๆนะฮะก็ไม่งั้นมันเขาจะเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์อ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วเขาไปรอดูบ้านคุณโอ้โหเมื่อไหร่อ่ะถึงจะมาได้
1: แล้วเสร็จแล้วก็ให้แชร์โลเคชันจุดที่ต้องการความช่วยเหลือแชร์ตำแหน่งบ้านให้ถูกต้องนะคะว่าจะเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างไร
0: ครับเมื่อแจ้งครบ4จุดแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องเดินเรื่องครับทุกอย่างจะรันออโต้ไปเองโดยประชาชนที่แจ้งครบทั้งหมดแล้วสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานเรื่องนี้ว่ามันไปถึงไหนแล้วผ่านตรงนี้ต่อเองได้เรื่อยๆเลยครับผมส่วนถ้าว่าเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่คุณสามารถที่มันสามารถเคลื่อนย้ายได้ก็อาจจะมีการประสานไปยังจุดบริการซ่อมเพื่อความรวดเร็วส่วนอุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือระบบภายในบ้านที่มันเคลื่อนย้ายไม่ได้มันติดอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยก็จะมีการประสานทีมช่างหรือว่าหน่วยช่างเคลื่อนที่นะครับเขาเรียกว่าโมบายยูนิตเข้าไปช่วยได้ตามความเหมาะสม
1: ค่ะก็จะมีกลุ่มผู้เปราะบางผู้สูงอายุหรือคนพิการที่ไม่สามารถที่จะเล่นเครื่องมืออินเทอร์เน็ตหรือแอปคือง่ายเล่นไม่เป็นกระทรวงพม.บอกว่าจะหาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เนี่ยช่วยนำข้อมูลพวกนี้เข้าสู่ระบบแล้วจะรู้ได้ไงว่าใครเกิดอะไรวะ
0: ก็ผมว่าเขาคง
1: เขาก็พยายามทำอยู่นะพยายามทำอยู่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนำร่องไปแล้ว7จังหวัดที่เขาพยายามทำอยู่มีกรุงเทพปทุมนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีนะคะ
0: นำร่องก่อนนำร่องนะฮะก็ไม่ได้ทำเองนะฮะไม่ได้ทำเองอยู่คนเดียวนะครับมี5กระทรวงมาช่วยกันทั้งหมดเลยคือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยก็คืออว.กลาโหมแรงงานนะครับความมั่นคงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์พม.นะฮะแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรุงเทพมหานครแล้วก็เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาชีวะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกองทัพแล้วก็เครือข่ายช่างในพื้นที
1: ่
0: ช่วยกันหมดเลยนะครับซึ่งจริงต้องช่วยกันหมด
1: ค่ะช่วยกันหมดจริง
0: ๆก็ดีบางทีเราหาผู้นำไม่เจอ
1: ก็กรณีน้ำไงพี่ที่อาจารย์พี่อ่ำน่าจะได้มีโอกาสคุยหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจอาจารย์ชื่อเลยนะแต่ตอนนี้แกงดให้สัมภาษณ์ 3-4 วันละเพราะแกบอกแกจะเดินทางไปต่างประเทศที่เป็นคนที่เชี่ยวชาญระบบน้ำเลยอะออกมาบอกว่าจริงๆมันควรจะต้องทำอะไรแล้วก็ถึงเวลาจริงๆทุกคนที่สั่งการน้ำมาถามจริงมีความรู้หรือเปล่าแล้วเขาก็บอกว่ามีลูกเทพอยู่คนนึงไปยืนให้สั่งปิดด
0: ่
1: าน
0: ขุดเนี่ยโอเคโอเค
1: หนิงก็อยากรู้ว่าลูกเทพ
0: อาจารย์ที่เป็นผู้ชายที่เป็น
1: ผู้หญิง
0: ท่านนั้น
1: แต่ฟังแล้วมีหลักการมากๆแต่สิ่งที่อยากใส่ใจมากกว่าคือลูกเทพตนไหนและไอ้ลูกเทพคืออะไรหนิงฟังแล้วหนิงก็งงเหมือนลูกเทพที่หนิงเลี้ยงที่บ้านหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้ยังเลี้ยงอยู่อีกหรอ
1: ยังเลี้ยงลูกเทพอย
0: ู่ไม่หรอกเขาก็ตามข่าวแหละ
1: ตามข่าว
0: เขาทำข่าว
1: ตามข่าว
0: เราก็เห็นแหละนะฮะเขาออกมาอธิบายว่าเขาไม่ได้สั่งให้ปิดแต่พอไปดูคลิปเขาก็บอกว่าปิดสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่ง
1: ท้ายเขื่อนจะได้บอกว่าหายใจหายคอได้แต่สุดท้ายมันไม่ได้มีผลอะไรอ่ะ
0: คือมันผ ผมไม่รู้เหมือนกันก็จะบอกว่าเจตนา
1: เจตนาดีเจตนา
0: ดีมั้งเขาบอกว่าแบบปิดให้กำลังใจให้ใจฟูหน่อยแต่ผมว่า
1: แต่ไม่ได้แก้ปัญหาดีกว่าตอนที่อาจารย์พูดอาจารย์ป้องปากไงพี่อันแล้วอาจารย์ก็
0: อ๋อเขาเห็นแล้วก็มีคลิปออกมาเลย
1: อ๋อมีคลิปหรอ
0: มีคลิปออกมาเลยรู้เลยว่าใครชัดเจนเขาไม่ได้ปิดบังแล้วตอนที่เขาพูดแล้วเขาทำทั้งหมดอะทีมงานเขาเป็นคนถ่ายคลิปนี้เอง
1: อ๋อหรอ
0: เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเขามีเจตนาที่เขาคิดว่าการที่เขาทำสิ่งนี้เขาทำเพื่อประชาชนนะเนี่ยเขาถึงกล้าถ่ายคลิปเข้าใจป่ะหนิงถ้าพี่ไปสั่งทำอะไรแปลกๆแบบนี้แล้วพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีพี่ต้องไม่ให้คนถ่าย
1: เอาตามนั้นก็ได้ค่ะพี
0: ่พี่อันคิดว่าแล้วมันไม่ได้เป็นการแอบถ่ายมันเป็นการตั้งใจถ่าย
1: ก็ถอดบทเรียนกันไปค่ะ
0: แปลว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำหนึ่งไม่มีประโยชน์สองคือไม่ดี
1: แต่เจตนาดี
0: เจตนาดีแค
1: ่
0: ฮ
1: ิ
0: วใจอย่างเดียว
1: ให้คนไทยเขื่อนใจฟูขึ้น
0: ฮิวใจแต่ไม่ได้ฮิวปัญหาเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่เขาก็คิดว่าแค่ฮิวใจก็คงจะเก๋แล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่านะตอนนั้นนะ
1: อาจารย์สีตางใช่ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงพี่อันค่ะ
0: ใช่ครับก่อนเบรกครับอยากชวนถามตัวเองกันง่ายๆนะครับสักคำถามแล้วกันนะครับว่าอะไรคือแสงไฟนำทางชีวิตของเราแน่โอ้โหสำหรับบางคนอาจจะเป็นความฝันบางคนอาจจะคือหน้าที่บางคนคือครอบครัวหรือเป็นบางช่วงเวลาบางโมเมนต์อะไรเงี้ยอาจจะเป็นตัวเราเองที่กลับมาเชื่อมั่นในตัวเองได้ครั้งหนึ่งนี่คือคำถามที่อยู่ในเรื่องราวของเพลงเจิดจรัสชัชวาลของปตท.เพราะบางทีคำตอบของชีวิตนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ที่แค่ปลายทางแต่ว่าอยู่ในทุกย่างก้าวที่เราเดินผ่านมานะครับเพราะทุกช่วงชีวิตต่างมีพลังงานคอยผลักดันและมีแสงไฟคอยนำทางนะครับเช่นเดียวกันกับ48ปีปตท.ครับที่เติบโตแล้วก็เดินเคียงข้างสังคมไทยมาตลอดนะฮะแล้ววันนี้ครับอะไรคือแสงสว่างที่กำลังนำทางชีวิตคุณอยู่ลองไปค้นหาคำตอบต่อด้วยกันนะครับในมิวสิกวิดีโอครับหรือว่า MV ของเจิดจรัสชัชวาลลองเซิร์ชหาดูได้หรือถ้าไม่เซิร์ชเข้าเจอชัวร์เลยคือไปที่ Facebook ของ PTT News แล้วก็ YouTube และ TikTok ของปตท.ได้เลยครับ
1: ขอบคุณคุณลูกค้านะคะสมาร์ทมื้อเช้าสตาร์ทมื้อเช้านะคะด้วยข้าวโอ๊ตแมคแกรดอร่อยดีทุกคำแลคโตซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปราปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเจนี้อิ่มบุญอิ่มใจกับธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศไรทิปยูอีคอฟเฮอร์เบิลเมาส์สเปรย์แชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานสำหรับคุณผู้ฟังที่ถามว่าเดี๋ยวขอข้อมูลเรื่องป้ายทะเบียนรถหายเดี๋ยวเบรกหน้านะคะเดี๋ยว
0: ได้ครับพักแป๊บครับ
2: Green Morning Show โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบิร์ตเมาส์สเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค
3: ้ดแลคโตซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคโตซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0 0%กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มแลคโตซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
8: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
8: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย

ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: 잘 안 남은 숨숨 마동 해요. 다 필요하나요?
1: 호, 꼴리다 탈리가
2: 마스크라, 체리베리 마시가 컨트니, 야분 빠 수고이 마동 필요 아더리
1: 오, 니가 일본 탈탈리갑
3: Profile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่

ัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
2: Green Morning Show
1: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบอร์มัลสเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
3: อ่ะกลับมาคุยกันนะครับเรื่องป้ายทะเบียนหายตอนน้ำท่วมนะครับก็คือกทรถหายนะฮะอย่างแรกเลยนะครับลองดูก่อนเผื่อมีคนเก็บได้ซึ่งจริงๆสสารไม่สูญหายจากโลกครับมันต้องเจออยู่แล้วล่ะนะฮะอยู่ที่ว่าเจอแล้วเขาทิ้งหรือว่าเจอแล้วเขาเอาไปยื่นให้ใครนะครับในเบื้องต้นตอนนี้เขามีการเปิดเว็บไซต์อันหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า log up people's lpr นะครับเป็นเว็บไซต์ตามหาป้ายทะเบียนที่หายโดยเฉพาะเลยนะครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะขอข้อมูล3ส่วนหมวดอักษรแล้วก็ตัวเลขและแล้วก็จังหวัดจริงๆก็คือสิ่งที่อยู่บนตัวไอ้ป้ายทะเบียนเราอะก็คือพิมพ์ไปเลยว่าไอ้ตัวอักษรเราคืออะไรเลขคืออะไรแล้วก็จังหวัดไหนถ้าพิมพ์มาแล้วมันตรงอ่ะก็คือ lost and found อ่ะเข้าใจไหม
4: ค่ะ
3: ฉันเจอเธอแล้วเขาตอนนี้แต่ละที่เขารวบรวมไว้ว่าเขาเจอที่อันไหนบ้างแล้วเขาก็มาเก็บไว้รวมศูนย์อยู่ตรงนี้นะครับหรืออีกอันนึงคือลองโทรไปสอบถามที่สถานีตำรวจในพื้นที่ที่คุณคิดว่ามันหายน
4: ะฮะ
3: อย่างเช่นปากเกร็ดเนี่ยเขาเก็บไว้เยอะมากเลยแล้วเขาเก็บรวมไว้ที่นั่นไปถึงคุณไปลองเลือกดูว่ามีของฉันลอยมาอยู่หรือเปล่าอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่ถ้า
4: หาไม่เจอจริง
3: ๆหาไม่เจอจริงๆไปกรมการขนส่งทางบกนะครับเอาบัตรประชาชนไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีใบคู่มือจดทะเบียนรถก็เอาไปด้วยนะครับถ้าไม่มีมันก็จะก็ไปที่กรมการขนส่งทางบกอยู่ดีแล้วก็ไปขอใบแทนนะครับใบคู่มือจดทะเบียนรถอันใหม่ออกมาเขาจะคัดเล่มทะเบียนรถใหม่ให้เรานะครับแต่ว่ารถต้องเป็นชื่อเรานะอะไรเงี้ยถ้าหากว่าไม่ใช่ชื่อเราให้คนอื่นไปแทนก็ต้องมอบอำนาจ
4: อันนี้กรณีที่แบบว่ารถผ่อนหมดแล้วนะแต่ถ้ารถที่ยังผ่อนไม่หมดที่ติดไฟแนนซ์เนี่ยจะไม่สามารถทำได้แต่แค่สามารถยื่นขอใบรับรองการจดทะเบียนรถแทนได
3: ้
4: ก็ต้องติดต่อไฟแนนซ์เองด้วยแล้วก็ต้องไปติดต่อกรมขนส่งทางบก
3: ก็ยังต้องเอาบัตรประชาชนตัวจริ ง
4: ก็ยังต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง
3: นังเสร็จมอบอำนาจแล้วก็มาขอรับรองรายการทะเบียนรถกัน
4: ค่ะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะรถยนต์75บาทแล้วก็รถปกติ75บาทแล้วก็รถจักรยานยนต์35บาท
3: แต่ต้องไปดำเนินการที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศทุกแห่งได้นะครับอ่ะแล้วก็อันนี้นี่คือเขาลดขั้นตอนแล้วนะฮะ
4: ค่ะเขาบอกเขาลดขั้นตอนแล้วนะสามารถดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนก็คือเดือนหน้า
3: ครับ
4: หรือเดือนนี้แล้วยังเดือนหน้า
3: ยังเดือนหน้า
4: ถึงเดือนหน้านะคะ
3: ครับผมอ่ะกลับมาเอเชียนเกมจบไปแล้วนะฮะก็เขาบอกว่าผมสารภาพผมไม่ได้ดูแต่เขาบอกว่าก็พิธีปิดดีน
4: ะ
3: พูดแบบนั้นนะฮะบอกเปิดไม่ค่อยงดงามนะตอนเปิดมีดราม่านิดหน่อย
4: แต่
3: บอกตอนปิดก็ล้างมือล้างตาได้พอสมควรนะครับก็ทัพไทยนะฮะก็ครั้งนี้ก็ได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงรวม23กีฬาจบที่อันดับ7ของการแข่งขันและเป็นอันดับ1ของอาเซียนนะฮ
4: ะ
3: ก็เป็นอันดับ1ของอาเซียนนะครับเป็นชาติเดียวในอาเซียนที่อยู่ท็อป10นะครับก็กรีธาได้ไป3นะครับเซปักตะกร้อได้มา2พอพูดถึงเหรียญทองก่อนนะฮะแล้วก็แบดมินตันได้มา1นะครับมวยสากลได้มา1เหรียญทองขี่ม้าได้มา1เหรียญทอง1เหรียญเงินนะฮะวอลเลย์บอลก็ได้1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงนะครับอีสปอร์ตได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงเหมือนกันนะครับอันดับ1ก็จริงๆไม่ต้องลุ้นเลยทิ้งห่างอย่างเหนือชั้นเสมอเพราะประเทศเขาใหญ่ฉันก็จะพูดแบบนี้แต่ก็เก่งด้วยแหละจีนคืออันดับ1ตามไปด้วยญี่ปุ่น3เกาหลีใต้แปลกใจเหรอ1 2 3เนี่ย
4: ไม่แปลกใจ
3: ไม่แปลกใจดูความเจริญก็รู
4: ้แต่4 5เนี่ย
3: 4คืออุเบกิสถาน5คืออินเดียพี่อยากคิดว่าก็ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรอยู่ดีเข้าใจป่ะ probability ถ้าเขามีพันล้านน่ะ โอกาสที่เขาจะเจอ okay, คนที่มีทาเลนต์มากเลย
4: ก็จะเยอะกว่าของเรา
3: เกิดมาวิ่งเร็วเลยอ่ะเข้าใจมีนะหนิงมีเพื่อนตั้งแต่ป.1 อ่ะมันไม่มีทางที่เด็กจะสร้างกล้ามเนื้อได้มากมายตั้งแต่ป.1
4: เพื่อนแม่เกิดมาวิ่งเร็วเลยหรอ
3: เร็วเป็นลมกรดเลยพี่ยังจำได้เลยอ่ะพี่ผมถือเป็นคนขายาวในกลุ่มเพื่อนแล้วอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กวิ่งเร็วมากเราก็แบบฉันต้องวิ่งได้เงี้ยผมเคยอย่างเงี้ยผมทำไมอ่ะผมอยากเป็นผมจะเป็นนักวิ่งพูดอย่างเงี้ยกีฬาสีผมจะวิ่ง100เมตรทำไมให้คนนี้วิ่งผมเดินไปหาครูประจำชั้นผมจำได้เลยครูประจำชั้นยังจำชื่อได้จำโมเมนต์นี้ได้เลยเดินไปสู้นะ
4: แล้วพี่ไปวิ่งแข่งกับเขาไหมได้แข่งกันไหม
3: เขาบอกว่าได้พัวนาดงั้นเดี๋ยววันนี้เลิกเรียนอ่ะยังจำได้เลยเซคเบียนเลิกบ่าย 3:20 เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันแล้วเดี๋ยวครูจะพาเพื่อนคนนี้ไปด้วยเราไปวิ่งแข่งกันเฮ้ยมันจบผมเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีมาก
4: เออดี
3: แล้วหนึ่งสองสามเดี๋ยวครูจะเป่านกหวีดนะครูจะไปยืนรอฝั่งหนูแล้ววิ่งกันนะผมแพ้ร้อยเมตรนะผมแพ้เขาครึ่งทางอ่ะ
4: จริงเหรอ
3: ถูกผมไม่ได้เป็นเด็กไม่แข็งแรงนะแล้วผมไม่ได้เป็นเด็กวิ่งไม่เร็ว
4: เขาเป็นจิงโจ้เหรอพี่
3: ผมไม่รู้แต่นั่นคือจุดโมเมนต์เป็นโมเมนต์แห่งความพ่ายแพ้ที่ผมได้รู้จักตัวเองนะผมบอกว่าอ้าวเราไม่ได้เก่งเท่าที่เราคิดนี่หว่าใช่ป่ะผมรู้สึกว่านั่นเป็นบทเรียนที่ผมไม่ลืมจนวันนี้เลยผมว่าอ๋อโอเคบางเรื่องเราคิดไปเองเนาะเราก็ไม่ได้พัฒนาตัวเองเนาะฉันก็ไม่ได้ซ้อมนี่หว่าฉันก็อ๋อโอเคแต่ผมจบเลยนะผมรู้สึกว่ามันเป็นวิธีการเข้าใจฮะนี
4: ่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าอยากอินสปายอยากเป็นนักวิ่ง
3: ไม่ใช่เราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยวิ่งได้มันต้องเล่นอะไรสักอย่างนึงคือในที่สุดแล้วสุดท้ายเราจบที่อะไรว่าผมไม่อยากชักเยอะไง
4: โอ๊ยยังกลัวร้อนดังไป
3: ทำไมให้ผมชักเยอะฉันมีทาเลนต์อยากเล่นอะไรเธอคิดว่าเธอเก่งอะไรที่ไม่ใช่ชักเยอะ
4: แล้วทำไมไม่ไปเตะบอลไม่ไปบาสไม่ไปอะไรล่ะ
3: ไม่รู้เราตอบไปบอกว่าแบบเอออันนี้ก็ได้ว่ายน้ำเร็วเป็นคนว่ายน้ำเก่งมากโอเคได้ว่ายน้ำเก่งฉันว่ายน้ำเก่งอยากว่ายน้ำนะลงไปว่ายแพ้เขาครึ่งสระเลยเห็นนะเราค่อยๆเรารู้ตัวจากความพ่ายแพ้นะฮะทุกวันนี้ผมให้ลูกไปเล่นแข่งสารพัดเลยผมบอกว่าไปออกไปพูดกันเองนะผมไม่ได้พูดกับลูกนะผมพูดกับอย่างพูดกับถามว่าเอามาแข่งเอาให้มาทำให้มันแพ
4: ้ใช่พี่อันนี้เรื่องจริงเห็นด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพ่อแม่เดี๋ยวนี้มีแต่ว่าใส่หัวสมองลูกอยากให้ลูกชนะอยากลูกชนะอยากลูกชนะแล้วเด็กมันก็กดดัน
3: อ
4: ่ะจริงๆสอนให้เด็กมันรู้จักความพ่ายแพ้ตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะมันจะได้รู้ว่าโอเคแพ้เป็นยังไงแล้วถึงเวลาชนะเขาจะได้ภาคภูมิใจ
3: แล้วผมว่าแพ้อินสปายกว่าจะมาเพียรนะ
4: ที่สองอ่ะอินสปายกว่าที่หนึ่ง
3: นะอินสปายกว่าแพ้ปุ๊บมันจะแบบเห็นไหมเรามีสเปซที่จะเบเตอร
4: ์ค่ะ
3: เอาใหม่นะเห็นไหมคนอื่นเขาเก่งเขาเพราะเขาซ้อมหนักกว่าละอะไรอุ้ยอินสปายจะตาย
4: สุดท้ายไทยอยู่อันดับ7นะคะแล้วก็ต่อด้วยคาซัคสถานนะคะฮ่องกงแล้วก็บาเลนค่ะ10อันดับ
3: แล้วก็บิวเป็น MVP
4: ค่ะ
3: นะครับบิวภูริพลนะฮะเป็น MVP หนุ่มรมกรดไทยนะครับได้เป็น MVP คือนักกีฬายอดเยี่ยมแห่งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA เลือกบิวภูริพลนะครับเป็น MVP นะครับเพราะว่าเขาก็รักยังได้เงินรางวัลเพิ่มอีก 25,000 ดอลลาร์ด้วยเช่นกันซึ่งสถิติของเขาเนี่ยณตอนนี้ถ้าเขาเอาสถิตินี้เข้าแข่งโอลิมปิกเขาได้เหรียญทองแดงแล้วนะ
4: ใช
3: ่ก็คือเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าพัฒนาตัวเองต่อลุ้นไปถึงโอลิมปิกอย่างน้อยไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนนะครับก็ให้กำลังใจส่วนคนอื่นๆด้วยเช่นกัน
4: ครับ
3: นะฮะก็ส่วนเรื่องอื่นๆก็เดี๋ยวค่อยตามกันไปก็แล้วกันเนาะอัจฉริยะที่ถูกรวบไปปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันเงินชมรมไม่เกี่ยวกับเว็บพนันมวยอ
4: ัน
3: นี้เขายืนยันแบบนั้นนะครับส่วนเรื่องอื่นก็ว่ากันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องสสเดียบุกแจ้งความโรมหมิ่นประมาทก็ให้ก็ถ้าเขาเลือกจะมาทางนั้นก็ให้เขาไปทางเอากฎหมายมายื่นยื่นหลักฐาน
4: เขายืนยันอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดก็ให้คุยกันในแง่ของกฎหมาย
3: ครับผมซึ่งจริงๆถูกต้องในมุมนั้นว่า
4: ถูกต้องเขาพูดถูก
3: ตราบใดที่เราไม่มีหลักฐานว่าเขาผิดเราต้องถือว่าเขาถูกนะฮะ
4: คร
3: ับผมณตอนนี้เขาก็แบบมีการเปิดเผยออกมาว่าใครคือไทยหยางซางคือสามีเขาคือใครอะไรว่ากันไปณตอนนี้กมธ.กฎหมายมีการเชิญแต่จริงๆเขาใช้คำว่าเรียกเลยสุชาดาก็คือคุณไอเดียกับสามีมาแจง7ตุลาคือวันพุทธ
4: ค่ะ
3: เรื่องของมีการเกี่ยวพันปมโยงเว็บพนันกับการฟอกเงินแค่ให้ชี้แจงไม่ได้บอกว่าผิดนะฮะ
4: ค่ะ
3: ครับผม
4: แต่จริงๆในความเป็นจริงเวลามีข่าวอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ผิดเราก็ชี้แจงเพื่อความถูกต้องเรื่องมันก็จะได้เคลียร
3: ์ครับ
4: ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะ
3: โอเคขอบคุณผู้สนับสนุนครับสตาร์ทมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะรัตอร่อยดีทุกคำแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเจนี้อิ่มบุญอิ่มใจกับธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศไร่ทิพย์ยูอีคอฟเฮอร์เบิลมัลสเปรย์และแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานนะครับอ่ะเรียบร้อย
4: ค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่เจอพี่อันกับพี่อ้อย
3: สวัสดีหนิงด้วยครับ
1: Green Morning Show โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะรัตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ UE Coff Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
3: มีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังของเราส่งมานิดนึงนะบอกว่าอีกอันนึงนะครับมันมีเว็บหาป้ายทะเบียนช่วยกันช่วยกันหาได้ช่วยกันได้นะฮะบอกมาเป็นเว็บจิตอาสาทำเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์นะฮะนี่ส่งมาสามีหนูเป็นคนทำโอเคได้ค่ะหาป้ายทะเบียนภาษาเขียนภาษาอังกฤษนะฮะ H A P A I T A B I N หาป้ายทะเบียน .pages ก็คือ page เติม s .dev ลองเซิร์ชดูได้หาป้ายทะเบียน .pages
4: คนส่งมาบอกเป็นรุ่นน้องพี่อันที่ TU 68นะคะ
3: อ๋อเหรอเป็นรุ่นน้องที่ติมอุดมเหรอได้ครับขอบคุณที่ช่วยกันครับอ่ะไปแล้วสวัสดีครับ
5: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: ถามตรงๆที่หมอบอกว่าพออายุเริ่มเยอะร่างกายก็จะสร้างโคคิวเทนน้อยลงแบบนี้ถ้าพี่เป้กินอาหารที่มีโคคิวเทนมันจะไปสร้างโคคิวเทนเติมเข้าเซลล์ได้พอจริงๆเหรอหมอ
5: ตอบตรงๆเลยว่าถ้าจะเติมให้เข้าเซลล์ได้พลังงานเต็มๆอย่างเทียบเท่าตอนวัยรุ่นแล้วก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นค่ะพี่เป้เพราะอาหารแต่ละมื้อมีโคเอนไซม์คิวเทนก็จริงจากธรรมชาติแต่ร่างกายต้องเติมวัตถุดิบให้เต็มเพื่อให้ตับได้เอาไปใช้ในการสร้างโคเอนไซม์คิวเทนต่อตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้โคเอนไซม์คิวเทนถูกทำลายได้ไวเกินด้วยค่ะพี่เป้
6: อ
5: ๋
6: อเข้าใจละมิน่าล่ะวัยทำงานอย่างเราถึงต้องเน้นทั้งกินดีพักผ่อนดีแล้วก็มองหาตัวเสริมนะครับให้ถูกจุด พี่เป้เก็ตละ
5: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทน plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้ครบรอบ28ปีคามิโลซานเอ็มช่วยบรรเทาเจ็บคออ
3: ากาศมันสวิงเหลือเกินนะครับทั้งสวิงเองหรือว่าสวิงจากการที่เราก็ทำด้วยนะครับข้างนอกเดี๋ยวฝนตกเข้ามาในตึกก็บางตึกก็ปิดแอร์รีแอร์เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเปียกบางตึกก็แบบว่าไม่ปรับอะไรเลยเย็นจัดๆเลยเจอสารพัดอากาศที่ทำให้มันสวิงแบบนี้บางครั้งร่างมันก็ปรับไม่ได้รับไม่ทันนะแล้วบางคนต้องเดินทางเปลี่ยนที่บ่อยๆด้วยสิ่งโดนฝนตากฝนเจออากาศชื้นๆเป็นหวัดขึ้นมาจะไม่สบายได้ง่ายๆสิ่งหนึ่งซึ่งวัดได้ง่ายๆเลยคืออาการระคายคอแล้วก็เจ็บคอบางครั้งมันจะมาเป็นสัญญาณก่อนมันเป็นไซน์มาเลยใครรู้สึกว่าคอเราเริ่มไม่สบายหรือแม้แต่เจ็บขึ้นมาแล้วล่ะอย่าปล่อยให้อาการแบบนี้มารบกวนชีวิตหรือรอก่อนเดี๋ยวมันอาจจะหายซึ่งมันอาจจะกลายเป็นว่ารอก่อนมันจะหนักขึ้นวันนี้มีตัวช่วยที่อยากแนะนำนะครับนั่นก็คือคามิโลซานเอ็มเรารู้จักกันอยู่แล้วแหละสเปรย์พ่นคอเยอรมันคาโมไมล์นะครับช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอได้ยังมีประสิทธิภาพใช้ง่ายพกสะดวกติดกระเป๋าไว้เลยเถอะหยิบใช้ได้ทันทีที่คุณรู้สึกว่าระคายหรือเจ็บคอนะครับปีนี้เป็นปีพิเศษด้วยเพราะว่าคามิโลซานเอ็มในครบรอบ28ปีแล้วนะโปรโมชั่นดีๆในวันนี้ครับให้ทุกคนซื้อกันได้ง่ายๆเลยคือตอนนี้คามิโลซานเอ็มราคาเพียงแค่159บาทเท่านั้นเองหาได้เลยนะครับร้านขายยาชั้นนำทั้ง Boots Watsons PL Extra Plus Topsแคร์ร้านยากรุงเทพแลบฟาร์มาซีตลอดตุลาคมนี้นะครับใครเจ็บคอพกเลยคามิโลซานเอ็มติดตัวไว้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยกันนะครับ
1: คามิโลซานเอ็มโปรพิเศษ159บาทหาซื้อได้ที่บูตส์วัตสันเพรียวและร้านยาเอ็กซ์ตาร์พลัส
7: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำ ลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
10: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูแชมเปี้ยน
11: โคลสอัพช็อต
12: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Close up shot
5: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้เติม

0: ต้องมี
1: เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ป็นหมีเหรอพวกเรามีหมีเหรอ
1: ทำไมหรอ
0: ก็มีหมีกินผึ้งอยู่แถวนี้บ่นอุบบ่นอัพอยู่เนี่ย
1: หมีกินผึ้ง
0: เออบ่นเป็นหมีกินผึ้งไงคุณรู้จักคำนี้เหรอ
1: ไม่รู้จักเลย
0: เนี่ยพูดไปก็ไลฟ์บอยแล้วนะ
1: อ๋อโอเคคำนี้รู้จักต
0: ั้
1: งแต่เช้ามาก้าวเท้าเข้ามายังบ่นไม่หยุดเลยค่ะคันค่ะ
0: เกือบพูดคำว่าขยเย
1: ออะคันขยเยอไง
0: ได้ใช่ไหม
1: ได้สิทำไมอ่ะมันไม่ใช่คำหยาบคายเลย
0: ไม่ใช่กลัวแล้วว่าเก่าเก็บดี
1: เออไม่ต้องห่วงหรอกมันเก่าอยู่แล้วเรื่องเก่าไม่ต้องห่วง
0: ทำไมเก่าแล้วมองหน้าปุ้มล่ะ
1: สามคนเราก็มองหน้ากันไปมานี่แหละเก่าทั้งสามแหละ
0: แต่อย่าเพิ่งเก็บนะ
1: อย่าเพิ่งใจเย็นเก่าเก่าเก่าเฉย
0: เก่ามีคุณค่า
1: ถามเขาก่อนบางอย่างเราก็อย่าเพิ่งไปคิดเอง
0: คุณเมื่อวานค่ะคุณเจอว่าน้ำแบบบ้านเพื่อนผมออกไม่ได้อ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ตกหนักเบอร์นั้นเลยอ่ะ
1: เมื่อวานไปอยุธยา
0: แต่ว่าท่วมไม่เหรอแล้วแต่ที่ใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าตรงบ้านที่อยู่มันไม่ท่ว
0: ม
1: เออนะครับอยู่อีกด้านนึง
0: เมื่อวานฝนลงแบบว่าแบบหนักมากนะในบางพื้นที่ลงแบบโหดเลยนะเสร็จแล้วจากแห้งๆอยู่อ่ะท่วมมาใหม่เลยอ่ะโอ้โหน่ากลัวจังเลยอ่ะ
1: ที่บ้านไม่ท่วมนะแต่ว่าฝ้าลงมานิดนึงแล้วก็
0: ชุ่มน้ำเหรอ
1: มีงูนอนอยู่ชานบ้าน
0: อันนี้คือที่อยุธยา
1: อยุธยาเธออ
0: ินดูเขาเน
1: า
0: ะ
1: ฉันไม่ได้กลับบ้านแบบอาทิตย์สองอาทิตย์เธอมาจากไหนก่อน
0: ก็ให้เป็นแหล่งพึ่งพักพิงให้เขาก็แล้วกัน
1: ไม่เป็นไรจ้าเดาว่านะน
0: ่
1: าจะเป็นน้องแมวคาบมา
0: อ๋อนึกว่าเขาหนีนะ
1: แล้วก็เหมือนน่าจะต่อสู้กันประมาณนึงแล้วนางก็
0: เหนื่อย
1: นางก็ตุยเย่
0: อ๋อตุยอยู่ตรงนั้น
1: ไม่ใช่แมวนะงู
0: อ๋อฮะโมเอ็นดูแล้วทำไงอ่ะ
1: แล้วนางก็นั่ง
0: บ้านเลขที่สี่บ้านเลขที่สี
1: ่ใจเย็นเย็น
0: เรื่องแบบนี้ก็ต้องบ้านเลขที่สี
1: ่ไม่เป็นไรหรอกมั้งซึ่งก็เห็นนั่งแมวนั่งหน้าแบบนั่งหน้าเหมือนงงว่าเธอเป็นใคร
0: มันรู้จักแกเหรอ
1: เออ
0: จำไม่ได้แล้ว
1: ไม่ใช่บ้านฉันไม่ได้เลี้ยงแมว
0: อ๋อมาจากไหนก็ไม่ร
1: ู้มาจากไหนก็ไม่รู้โอ้ย
0: ตายตายหลากหลายเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: เสาร์อาทิตย์คุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างเล่าสู่กันฟังหน่อยเร็วอยากรู้เรื่องของคุณผู้ฟังบ้าง
0: ส่งมาบอกกันแล้วกันเนาะแต่คุณผู้ฟังบอกแล้วว่าวันนี้วันครูโลกWorld Teachers Day Teacher ต้องมี S ด้วย
1: Teacher หลายคน
0: โอเคนะ
1: โอเคนะคะ
0: ปาเจลาจาริยาโหนตี
1: เอาขนาดนั้นเลยเหรอก็อย่างที่เห็นเนาะช่วงบ่ายฝนถล่มบางพื้นที่มีลูกเห็บด้วยเมื่อวานสายใหม่ใช่ไหม
0: อันนั้นมันก่อนวันนู้นแล้วไม่ใช่หรอ
1: ไม่ใช่ใหม่ล่าสุดเลย
0: เมื่อวานเมื่อวานอีกแล้วเหรอ
1: เมื่อวานหรือว่ามีที่ไหนที่แบบว่าลูกเห็บตกอีกไหมอ่ะโอ้โหช่วงนี้ตกถี่กันนะนะก็หลายพื้นที่ยังคงน้ำท่วมอยู่นะคุณผู้ฟังคือบ้านพื้นที่ที่เขายังไม่ลดอ่ะน้ำยังท่วมอยู่ก็ไม่ค่อยสบายใจมาเหมือนน้ำมาเติมอีกแล้วอ่ะอันเดิมเหมือนกำลังจะลดเอามีของใหม่มาเติมอีกนะคะเขตประเวศเขตประเวศเป็นไงบ้างอ่ะมีคุณผู้ฟังอยู่แถวเขตประเวศหรือเปล่าหรือว่าอยู่แบบว่าในพื้นที่ใกล้เคียงส่งข้อมูลอัปเดตกันบ้างก็ได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อวานก็มีรายงานจากกทม.บอกว่าระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าบางพื้นที่อ่ะยังมีน้ำท่วมขังนะโดยเฉพาะในโซนเขตลาดกระบังนะคะซึ่งก็กำลังเร่งกู้สถานการณ์อย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าการระบายน้ำในคลองประเวศจะทำได้ค่อนข้างช้านะคะเพราะว่าเขาบอกว่าสภาพลำคลองอ่ะมันมีความคดเคี้ยวแล้วก็มันมีปริมาณน้ำเติมเข้ามาจากหลายทิศหลายทางนะคะแต่ว่าการระบายน้ำออกทางบึงหนองบอนนะคะก็ช่วยให้ระดับน้ำลดลงเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะซึ่งมันก็ช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเขาบอกว่าบริเวณนี้เนี่ยถือว่าเป็นด่านสุดท้ายในการลำเลียงน้ำจากฝั่งตะวันออกนะคะเพื่อระบายออกสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงส่วนน้ำท่วมขังในชุมชนโดยรอบก็ยังต้องรอให้ระดับน้ำในคลองประเวศลดต่ำลงมากกว่านี้น้ำในชุมชนถึงจะค่อยๆลดลงตามก็เห็นว่ามีการเอาเรือแบบเรือเขาเรียกเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งลุงถั่วเป็นเจ้าของครอบครัวขนส่งเรือคลองแสนสอดคลองแสนแสบไง5 ลำเอามาร่วมผลักดันน้ำในคลองสู่สถานีพระโขนงแล้วก็บึงหนองบอนนะคะก็บอกว่าก็ช่วยให้สถานการณ์น้ำในภาพรวมมันค่อยๆคลี่คลายดีขึ้นซึ่งกทม.ก็ร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะคะยังคงเดินหน้าสูบน้ำในพื้นที่เคหะร่มเกล้าแล้วก็เขตลาดกระบังอย่างต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันก็เริ่มเข้าฟื้นฟูพื้นที่แฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิหมู่บ้านสากลเขตบึงกลุ่มแล้วก็โซนเขตมินบุรีนะคะใครอยู่ตรงไหนยังไงบ้างส่งข้อมูลมาอัปเดตกันบ้างก็ได
0: ้ครับเขาบอกว่าแถวลาดกระบังซอย1ฟุตบาทเริ่มแห้งแล้วค่ะแต่ทางเข้าหมู่บ้านยังเจิ่งค่ะใช้คำว่าเจิ่งน้องอยู่ เอาใจช่วยนะฮะก็ขอให้แบบว่า
1: ลดเร็วๆ
0: เนาะ
1: แห้งเร็วๆ
0: แห้งแล้วก็อย่าลงมาเยอะเลยเน
1: า
0: ะ
1: เออเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ใช่ไห
0: ม
1: ตามที่เขา
0: ว่ากันไว้อะว่ามันจะมากันอีกรอบนึง
1: ค่ะถึง7 11ถึง14แบบทึกเทือกเนี่ยนะคะอ่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังสายบิวตี้ทั้งหลายนะคะอยากช้อป JK Beauty ไม่ต้องบินไปญี่ปุ่นหรือเกาหลีแล้วนะเพราะว่า Found and Found นะคะคือNumber 1ของคนรัก JK Beauty ค่ะ
0: ครับ
1: ช้อปฟินสุดๆเลยนะคะรวมไอเทมบิวตี้ตัวท็อปคือพูดง่ายๆเหมือนยกมาทั้งเมืองนะคะฟาวแอนด์ฟาวคัดสรรสินค้าสุขภาพแล้วก็ความงามแบรนด์ชั้นนำจากญี่ปุ่นและเกาหลีนะคะทั้งสกินแคร์ตัวฮิตนะคะไบโอคิวโบนะคะอินนิสฟรีดริปชูนนะคะเฮดทรัชหรือว่าจะเป็นเมคอัพตัวปังๆนะอย่างเวกเมคนะคะคัลเลอร์แกรมนะคะโรแมนแคนเมคแล้วก็แบรนด์ชั้นนำอีกเพียบเลยก็คือไม่ต้องบินไม่ต้องพรีออเดอร์เพราะว่า JK Beauty เจอครบจบที่ Found and Found ได้เลยนะคะช็อปได้นะคุณผู้ฟังทั้งที่ร้านแล้วก็ออนไลน์ผ่าน GrabMart LINEMAN Mart นะคะ Shopee Lazada แล้วก็ TikTok Shop นะคะแอด LINE นะแอด Found and Found นะคะ FOUNDNFOUND LINE at Found and Found นะคะสมัครสมาชิกรับส่วนลดสูงสุด 10% นะคะพร้อมติดตามข่าวสารกิจกรรมแล้วก็โปรโมชั่นดีๆได้เลยค่ะ
0: สมัครเผื่อคุ้มเนาะตั้ง 10% นะ
1: คร
0: ับ

0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
1: 8:00 น. ถึง 11:00 น. นะครับอยู่กับพี่เป้ที่นี่ Green Wave เนาะนะครับหลายคนก็บอกว่าคือไปเจอข้างนอกกันนะฮะก็แอบถามพี่เขาส่งข้อความกันทางไหนเนี่ยเข้าไปที่แอปนะฮะโหลดแอปก่อนเอทามฟังฟินนะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของ Green Wave เนาะนะครับนั่นแหละแล้วก็จะมีการส่งข้อความหาดีเจอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่งข้อความจากทางนั้นได้เลยนะครับมอร์นิ่งวันจันทร์ครับผมยังไงฮะวันจันทร์พวกเราดูเหนื่อยนิ่งกันไปหรือเปล่ากระฉับกระเฉงเข้าไว้ครับ

ข้อความที่ส่งมาบอกว่าสวัสดีวันแรกของวันเกิดค่ะพี่เป้ความหมายก็คือวันนี้เป็นวันเกิดใช่ไหมครับวันนี้ครบรอบ48ปีเต็มเป็นวันแรกโอ้47ปีที่ผ่านมาผ่านเรื่องราวแย่ๆเยอะแยะนะฮะผ่าตัดมา2ครั้งนอนโรงพยาบาลอีก3ก้าวข้ามผ่านแล้วเย้ๆๆโอ้โหยินดีด้วยนะครับโอ้หลังจากนี้ไปก็ขอให้เป็น48ปีนะฮะที่สดใสเนาะหลังจากนี้ไปก็มีแต่ความสุขนะฮะแล้วก็มีแต่ความแบบว่าแข็งแรงสุขภาพดีนะครับนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าวันนี้วันเกิดเหมือนกันโวยพรหน่อยพี่เป้ผมชื่อเล็กพี่ชายชื่ออ้อเพื่อนชื่ออ้อยก็เกิดวันนี้ครับนะโอ้ยตายละเกิดหลายคนละเกินแฮปปี้เบิร์ธเดย์ผ่านทางเพลงนี้เลยละกันมาพวกเราขอมีความสุขกันมากๆนะครับในทุกๆคนที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้นะครับ

ด้วยความสุขมากๆสุขล้นๆเลยนะครับโอเคคุณผู้ฟังเล่นไลน์กันป่ะนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องเล่นไลน์กันแหละเนาะนะครับทีเนี้ยมันจะมีเพื่อนอยู่

มีกี่ข้อความที่ไม่ยอมอ่านเอาตัวเลขนั้นมาโชว์พี่เป้หน่อยได้ไหมอ่ะแคปหน้าจอไว้นะครับนะฮะแล้วก็ส่งมาบอกกันว่าไม่อ่านไลน์เนี่ยนะกี่ข้อความแล้วแล้วคืออยากรู้ว่าอยากรู้เหตุผลว่าทำไมถึงไม่ยอมอ่านแต่ผมไม่ได้เลยนะผมจะต้องเคลียร์ให้หมดยังไงก็ตามก็ต้องเคลียร์ให้หมดจะค้างไว้เท่าไหร่ต้องเอาออกให้หมดมันเหมือนไม่ได้อ่ะมันมีตัวเลขโผล่มาแบบเนี้ยส่งข้อความทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเราต้องหาผู้โชคดีกัน

0: 봐봐.
1: บ้าบอจริงหรือเปล่าบ้าบอมากผมนั่งดูว่าวานนี้คุณผู้ฟังส่งมากันแบบว่าล้นหลามเนี่ยนะฮะหลักร้อยว่าเยอะแล้วนะกับการที่แบบทิ้งไลน์ไม่อ่านไลน์เนี่ยนะฮะหลักพันนี่คือแบบแม่เจ้าแล้วมันได้แค่พันสองพันนั้นมันหลายพันไม่พอไปหลักหมื่นหลักหมื่นไม่พอไปหลายหมื่น ทำไมอ่ะไม่เข้าใจทำไมเราทิ้งไว้ขนาดนั้นน่ะไม่เข้าใจถ้าเราไม่อ่านเราดีลีทไหมลีทกรุ๊ปไปไหม ยังไงอ่ะทำไมอ่ะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟรีชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้คิดงานไม่ค่อยออกสมองมันอืดๆร่างกายมันก็อ่อมๆ มาหมอเพื่อน
1: อาการนี้เกิดจากพลังงานระดับเซลล์ฟื้นตัวไม่ทันค่ะแคนวัยทำงานเป็นกันเยอะมากมักจะเกิดจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางวันเหมือนพักผ่อนเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังไม่หายถ้าอยากให้สมองไบรท์ไม่อ่อมก็ต้องดูแลพลังงานตั้งแต่ระดับเซลล์ค่ะหรือสามารถเสริมด้วยพวกวิตามิน B โคเอนไซม์ Q10 ก็จะช่วยสนับสนุนให้เซลล์ขุมพลังงานหรือไมโตคอนเดรียสร้างพลังงานของเซลล์ได้ดีขึ้นดูแลระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
2: ตอนนี้แคนเองก็พยายามปรับไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับการทานอาหารเสริมครับเนี่ยเพิ่งไปจัดมาเลยเป็นโคคิวเทนรูปแบบยูบิควินอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มครับที่ร่างกายเนี่ยพร้อมนำไปใช้สร้างพลังงานตัวนี้มีวิตามินบีคอมเพล็กซ์มาให้ด้วยตอบโจทย์คนทำงานหนักใช้สมองเยอะเลยครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทน plus บีคอมเพล็กซ์มีจำหน่ายแล้ววันนี
3: ้ Good news
4: โอ้ยเพิ่งผ่านไปนะคุณผู้ฟัง1 2 3 4เนาะนะครับที่งานของ BMW and Mini Used Car Expo นะครับวันแบงคอกที่เขาจัดกันนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นมหกรรมรถ BMW and Mini Used Car นะฮะในธีม Oktoberfest นะครับเป็นงานเฉลิมฉลองครับที่ยกขบวนพาเหรดนะครับที่สุดของรถยนต์จากเยอรมันแล้วก็อังกฤษนะครับมาให้ได้เจอกันหลากหลายรุ่นมากๆนะครับในงานนี้นะครับซึ่งก็เป็นรถยูสที่เขาคัดสรรมาแล้วจาก BMW Group ประเทศไทยนะครับทั้งป้ายแดงไม่น้อยนะครับป้ายขาวราคาดีแล้วก็พร้อมขยายการรับรองคุณภาพบนมาตรฐานระดับโลกนะครับ Extended Warranty 1ปีครับคุณผู้ฟังเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้การขับขี่ในทุกเส้นทางแต่ว่าความพิเศษยังไม่หมดนะครับนี่สามารถรับข้อเสนอสุดพิเศษExtended Warranty 1ปีเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้การขับขี่ในทุกเส้นทางได้เพียงแค่ซื้อรถนะครับ BMW and Mini Used Car ตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้นะครับปีนี้2569นะครับที่ BPS and Mini Next Dealer ทั่วประเทศนะครับก็จะมีทั้งรถของ BMW แล้วก็รถของ Mini มีให้เลือกหลากหลายรุ่นมากๆนะครับพร้อมการันตีคุณภาพที่ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานแล้วนะครับจาก BMW Group ประเทศไทยนะครับให้ความมั่นใจในคุณภาพของรถยนต์ทุกคันครับถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ดีๆสักคันนึงนะครับไม่ควรพลาดนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยที่ BPS and Mini Next Dealer ทั่วประเทศนะครับพร้อมให้คุณได้เฉลิมฉลองกับ BMW แล้วก็ Mini ในราคาสุดพิเศษจริงๆราคาเขาพิเศษมากๆ Drive
0: Your Day โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ทิปสแน็คประกันพอดีคำแบบ subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
5: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
6: ล้าน
5: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
6: ต์ล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: าะเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
3: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
4: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denma
5: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
7: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
9: เป็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
10: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
11: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์พิยะประกันภัย

0: กันยัง Helly's First Day นะฮะถ้ารักแล้ว
1: ไม่มีวันลืมชื่อภาษาไทยเขาบอกว่า จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้นะครับก็ในเดชคุกิมยะนะครับแสดงนำเรื่องนี้ไว้นะครับอ่ะคุณผู้ฟังเรื่องของตัวเลขเนาะเน็ตไลน์นะโอ้ยหลักร้อยก็เยอะแล้วหลักพันก็ไปนู่นหลักหมื่นหมื่นกว่าหมื่นแบบหมื่นเยอะๆก็มีนะฮะหลากหลายวันนี้พี่เป้แรนดอมเอานะครับไม่ได้ออกว่าใครเยอะสุดนะฮะก็แรนดอมหาผู้โชคดีสำหรับใครที่ปล่อยตัวเลขไลน์ที่ไม่อ่านทิ้งไว้นะครับทำไมอ่ะอยากคุยจังเลยนะครับมีคนบอกว่าเกมนี้ผมก็หมดสิทธิ์แต่ผมเป็นโรคจิตอ่ะพี่เป้เห็นค้างไม่ได้ต้องเคลียร์ให้หมดแบบนี้ไม่น่าจะเรียกโรคจิตไหมเพราะพี่เป้ก็เป็นแบบนี้อยู่นะคือเราก็แค่ก็เอาให้มันหมดไปก็เป็นเรื่องปกติอย่างนี้เรียกปกติมากกว่าไม่ใช่โรคจิตหรอกนะฮะเหตุผลบางคนก็บอกว่าลิฟต์กรุ๊ปไม่ได้นะพี่เพ้เพราะว่ามันเป็นกรุ๊ปของบ้านกับคอนโดอะไรเงี้ยที่ไม่ได้อ่านเพราะถ้าเวลาแต่ละกรุ๊ปมีเรื่องเขาก็ใส่กันรัวๆบางทีเราก็กดอ่านไม่ทันนะครับพี่เพ้ อ๋อเนี่ยมันเป็นกรุ๊ปอะไรประมาณนี้ใช่ไหมหนึ่งผู้โชคดีแรนดอมดูซิวันนี้เขาไม่อ่านด้วยเท่าไหร่นะสวัสดีครับคุณพึ่งเฮ้ยคุณพึ่งหลุดไปเนี่ยแป๊บนึงนะ
2: ได้ยินไหม
1: ยังไม่ได้กดสายสวัสดีครับคุณพึ่ง
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับยินดีด้วยครับสิทธิ์ตระมัน 1,000 บาท
2: ขอบคุณค่ะ
1: โอ้แหมหัวร้อนร่วนเลย
2: หัวร้อนตัวเอง
1: ทำไมหัวร้อนตัวเองเรื่องอะไร
2: 30,000 กว่า
1: 30,000 กว่าแม่เจ้าโอ้ยมันเยอะไปเปล่าสามหมื่นคือมันมีเยอะกว่าคุณเพื่อนอีกนะผมเท่าที่ผมเห็นนี่มี 70,000 จริงม
2: ีเจ็ดดีใจละคิดว่าเราจะชนะเลิศ
1: ไม่มี 70,000 มี 80,000 มันไปถึงนู่นเลยอ่ะงงมากเหมือนกันว่าทำไมเยอะขนาดนี้เอาคุณเพื่อนก่อนมันเริ่มต้นยังไงมันทำไมถึงปล่อยให้เป็นตัวเลขเยอะขนาดนี
2: ้มันก็กรุ๊ปเยอะแยะอ่านไม่ทันแล้วก็พวกแบบไอ้ที่เรากดไลค์ตามร้านต่างๆเงี้ยบางทีมันก็ส่งโปรโมชั่นบางทีก็ไม่ได้ดูอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามลบแล้วนะ
1: นี่พยายามลบแล้วเหรอ 30,000
2: ลบแล้วยิ่งช่วงน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหกระฉูดไป 50,000
1: โอ้โหตายคือมันสะสมว่างั้นเถอะอ่ะอย่างงี้แสดงว่ามันสะสม
2: พี่เป้คิดดูวันก่อนเมมมือถือเต็มลองลบกรุ๊ปไลน์ออกไปบ้างที่ไม่ได้แชทกิกเข้าได้เพิ่มเป็น5กิกอ่ะ
1: โหดจริงเลยหรือว่ามันเป็นแบบว่าเหมือนว่าเราคุ้นเคยเรารู้สึกว่าปล่อยมันไปเรื่อยๆปล่อยมันทิ้งไปเราไม่อ่านเพราะเราก็ไม่ยุ่งละอะไรเงี้ยเหรอใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเพื่อนก็เห็นก็บอกก็ด่าเหมือนกันแกทนได้ยังไงบอกก็ไม่มองมัน
1: อ
2: ่ะ
1: มันเห็นตัวเลขแล้วมันแบบพอมันเยอะมันก็เลยขี้เกียจทำละคิดว่าอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช่พี่เป้จะเป็นคนละขั้วกับเรา
1: พี่เป้ไม่ได้เลยอ่ะมีแค่ห้าก็รีบเอาออกแล้วเอาออกเลยก็ต้องอ่าน
2: แต่ก่อนเป็นอย่างนั้นค่ะก็เห็นก็ทนไม่ได้แต่พอหลังๆมันโผล่มันกระหน่ำเยอะมากจนแบบอ่ะเอาเหอะตามนั้น
1: แล้วเรากล่าวไว้ไหมว่าเราจะเคลียร์ให้มันเป็นศูนย์เลยอย่างเงี้ยกล่าวไหม
2: โหมันก็ยิงมาทุกวันนะพี่เป้คนยิงมันยิงหนักมากเลยไอ้อ่านมันอ่านไม่ทันน่ะ
1: เหนื่อยใจแทนจังเลย
2: ต้องทำงานบางวันปาไป400-500ข้อความคือพยายามจะอ่านจนบางทีคือแบบเอาเหอะอ่านข้อความสุดท้ายก็แล้วกัน
1: ส่วนใหญ่มันมาจากกรุ๊ปไลน์ของ
2: กรุ๊ปไลน์ที่แบบงานต่างๆเงี้ยค่ะ
1: ของหมู่บ้านของร้านค้าอะไรเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่โอเคอ่ะขอให้มีวันนั้นที่ได้เคลียร์ให้มันถึงศูนย์นะมันเหมือนแบบถ้าผมพูดเล่นๆนะอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะแค่มันเหมือนเป็นลักษณะดินพอกหางหมูอะไรงี้ไหม
2: ใช่ใช่ใช่เลยใช่เลยค่ะพี่เป
1: ้มันปล่อยไปเรื่อยโอเค
2: เมลไหมล่ะเห็นลูกเมลป่ะเมลข้างล่างก็เหมือนกัน
1: เนี่ยมันเยอะไปหมดเยอะจริงๆโอเค
2: ท
1: ันเฮ้ยเนี่ยเขาแคปมาให้ดูแล้วคุณผู้ฟังนะฮะก็37,623อ่ะไปถึงนู่นเลยอ่ะนะฮะส่วนเมลที่ไม่อ่าน26,000เงี้ยดูปล่อยไว้ยังไงโอเคคุณเพิ่งขอบคุณมากนะครับนี่วันนี้คุยกันแล้วก็ยินดีด้วยกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทจัดไป1เพลงที่เลือกไว้คือ
2: ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอค่ะ
1: น่าจะเป็นเรื่องของการแบบว่าดีลีทเนาะน่าจะเลือกเพลงดีลีทบ้างนะ
2: ลบไม่ได้ช่วยให้ลืมหรอพ
1: ี่เอออะไรเงี้ยดิลีอะไรเงี้ยขอบคุณมากคุณเพิ่งขอมีความสุขครับสวัสดีครับยินดีมากเลยนะฮะขอบคุณอีกครั้งนึงนะฮะกับทิปสแน็คนะฮะประกันพอดีคำจากทิพยประกันภัยนะฮะแล้วก็บูพลัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทนะฮะขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับพวกเราที่ส่งกันมาลบบ้างนะมันเยอะเกินเหตุเกินเบอร์จริงๆเป็นหมื่นเนี่ยอย่างข้อความนี้บอก 80,000 กว่าดูดิโหดมากอ่ะ

เนี่ยเนี่ยมีข้อความส่งมาอย่างเงี้ยเจอคนตัวเลขเยอะเหมือนกันสบายใจแล้วไม่สิไม่อย่างนี้สิอันนี้ก็บอกว่าเห็นคนอื่นเป็นหมื่นๆเรารู้สึกปกติขึ้นมาทันทีเพราะเราแค่2,000ไม่ปกติ

0: เคลียร์เหอะคุณผู้ฟังเคลียร์คือผมมองอีกแบบนึงนะผมมองว่าบางทีมันอาจจะมีข้อความสำคัญเหตุการณ์สำคัญจากใครสักคนนึงอะไรเงี้ยมาแล้วแบบมาเนี่ยพอเป็นตัวเลขแล้วเราก็ไม่อ่านไม่เห็นหรืออะไรเงี้ยในทันทีทันใดอะไรเงี้ยบางทีมันก็พลาดอะไรบางสิ่งบางอย่างไปนะคุณผู้ฟังจริงๆมันอาจจะมีข้อความสำคัญมากๆที่สำคัญกับเราด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ลองเก็บไว้ไปพิจารณาดูนะถ้ามีโอกาสก็ดีลิทลบมันออกไปบ้างอะไรบ้างเงี้ยบางทีคนที่เขาส่งไปแล้วเราก็ไม่เห็นเราไม่อ่านเราก็ไม่สนใจอีกเขาก็ไม่ค่อยอยากจะส่งเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับฝากไว้ Drive
1: your day. โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัยถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
0: เนี่ยชวนให้คุณผู้ฟังมาสมัครสมาชิกนะฮะเป็นแชมเปี้ยนคลับกันนะฮะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมีกิจกรรมนะฮะร่วมกับบิวกินนะครับเร็วๆนี้นะครับก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งนะฮะของแชมเปี้ยนคลับด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวพี่เป้จะมาบอกนะครับว่าจะมีกิจกรรมเมื่อไหร่นะครับกับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูนะครับคือเราสมัครเป็นสมาชิกนะฮะแชมเปี้ยนคลับใช่ไหมครับแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนทุกยอดซื้อให้กลายเป็นความคุ้มค่าแบบจัดเต็มนะครับนะฮะแล้วก็การซื้อผลิตภัณฑ์ของถุงขยะแชมเปี้ยนเนี่ยนะครับพอเราซื้อเสร็จปุ๊บเราสะสมคะแนนได้ถูกไหมนะฮะแล้วเราก็เอาไปช็อปต่อได้อีกเนี่ยนี่คือคุ้มมากๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบใดราคาเท่าไหร่นะครับสามารถหาซื้อได้นะครับทั้งช่องทางของออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ของร้าน Modern Trade ทั่วประเทศครับแล้วก็ในส่วนของ Champion Bag Official Shop นะครับ Shopee Lazada TikTok Shop มีหมดเลยนะฮะสะดวกตรงไหนช็อปตรงนั้นรวมไปถึงนะครับทาง www.championbags.com นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงของทาง Champion เองนะครับหรือสั่งซื้อทาง LINE OA ของถุงขยะ Champion ก็ได้นะครับแอด LINE ด่วนได้ที่ @championbags_bagmes นะครับเห็นมั้ยสะดวกมากนะฮะกับถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกนะครับสมาชิกใหม่รับทันที200คะแนนแน่แล้วก็ยังมีคูปองส่วนลดให้อีก100บาทและทุกๆยอดซื้อ3บาทรับ1คะแนนคะแนนที่ได้สะสมเสร็จปุ๊บเอาไปช็อปต่อได้ทันทีนะคุ้มไหมล่ะ คุ้มสุดคุ้มแล้วกับแชมเปี้ยนคลับนะครับนะฮะซื้อทุกครั้งสะสมทุกยอดยิ่งซื้อยิ่งคุ้มนั่นเองนะครับสมัครเลยนะครับที่ LINEOA@championbags นะครับ bags มี sเองนะครับรีบโหลดรีบสะสมคะแนนกันนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมกับบิวกินด้วยถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
1: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่ My Sunshine ร่วมดีไซน์โดยบิวกินหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงขยะแชมเปี้ยน 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: มาเจอเซนันเดช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
3: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
4: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์ะคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
3: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ไฟเชฟ
1: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

สิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิป
6: ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกิดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: เจ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
2: Propolis เมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
3: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรจัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
2: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: Green News
4: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
5: เกิดเป็นคนยุคนี้ต้องใจแข็งมากนะ
6: ทำไมอ่ะ
5: เพราะเราเปิดโซเชียลปุ๊บมันจะมีอันนั้นอันนี้ขึ้นมาใหม่แล้วมันล่อตาล่อใจ
6: มัน มันก็จริง
5: เมื่อกี้ผมเห็นมีไม้แบดมินตันที่เป็นแบบเรืองแสงอ่ะโ
6: อ
5: ้โหไปตีตอนกลางคืนน่ะเออมันก็แบบไม้แบดเรืองแสงรูปแบบเรืองแสงอะไรเงี้ย
6: อยากได้เลย
5: ก็ยาก
6: อยู่ครอบครองเลยว่างั้นเถอะ
5: แต่ต้องห้ามใจนะพวกเราต้องห้ามใจบางอย่างเลยนะ
6: อ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเขาจะห้ามใจได้มากน้อยขนาดไหน
5: อุ๊ยได้พี่เป้คะพี่เป้ช่วยสอนหน่อยนะคะ
6: อะไรคะ
5: ว่าเวลาไปทำงานสายแล้วตอนเดินเข้าออฟฟิศต้องทำตัวยังไงดีครับ
6: เออเธอลองสอนคุณผู้ฟังหน่อยสิทำไงอ่ะ
5: นาด
6: ทำไงอ่ะ
5: นาดจะมา
6: เนานานๆเราจะสายที
5: นานๆจะมา
6: ปีนึงฉันสายนับครั้งได้นะ
5: ฉันก็นานๆสายทีนะนับครั้งได้นะนับครั้งได้นะ
6: คิดก่อนพูดเรา
5: คิดแล้ว
6: นี่คิดแล้ว
5: นั่นนะนับได้นับได้
6: อ่ะนะถ้าเกิดว่ามาสายเราทำไงอ่ะ
5: ฮะไม่รู้ทำไมรู้สึกเขินนิ้ว
6: ก็ยังดีที่พูดไปแล้วยังรู้สึกเขินเนาะ
5: อันนี้คือถามจริงหรือ
6: บอกนานๆสายทีนี้เดี๋ยวปรากฏพรุ่งนี้ฉันสายทุ่งเลยนะเออ
5: ก็ทำตัวปกติยิ้มแย้มแจ่มใส
6: ก็
5: อย่ามีพิรุธอย่าทำตัวมีพิรุธเยอะ
6: ลองดู
5: อย่าเข้ามาล้นลาเกินเหตุหรืออย่าเข้ามาจนสลดเกินไป
6: อ๋อมันก็ต้องกลาง
5: ๆปกติ
6: แต่ที่ผ่านมาพี่เป้เขาล้นลาเกินเหตุนะไม่มีสลดเลยอ่ะ
5: ผมเรียกว่าโลกมากกว่า
6: อ๋อโลก
5: โลกอันนี้เรียกว่าโลกโลก
6: ดูโลกโลกแล้วก็ดูพยายามแบบเนียน
5: ๆไม่เนียน
6: ไม่เนียนด้วย
5: ปกติ
6: เนียนแหละพยายามแล้วแต่มันไม่เนียนไงสายก็สายแหละอ่ะเราจะไปยังไงอ่ะก็แค่น
5: ั้นนานๆทีไม่ไรหรอกคุณฟัง
6: ถ้าสายทุกวันเลยอันนี้เริ่มเป็นมีปัญหาแล้ว
5: ต้องทำความเข้าใจกับตัวเองใหม่ไปนั่งคุยกับตัวเองดีๆ
6: ไม่แต่ว่าบางทีอ่ะถ้านานๆสายทีมันจะมีความเขินไงเพราะว่าคนที่ไม่เคยสายนึกออกมาม
5: ันก็จะแบบเหมือนผมอ่ะเนาะก็จะเขินๆหน่อยอะไรเง
6: ี้
5: ย
6: เข้าๆเลยละกันเสียเวลานี่มันกี่โมงละ9โมง7นาท
5: ีเอามา
6: เอ้ยเลข7จบในอันดับ7พอดีเลยนะ
5: ไทยเราใช่ไหม
6: ใช่ติดตามกันหน่อยนะผู้ฟังเผื่อว่าใครอาจจะอุ้ยตื่นพี่ตกลงยังไงเอ็นชิ่งเกมว่าจบไปแล้วจบไปทั้งเมื่อวานนี้แล้วนะคะก็จบในอันดับ7นะสำหรับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026นะคะปิดฉากไปเรียบร้อยเมื่อวานนี้ไทยกวาดเหรียญมาทั้งหมด52เหรียญนะคะเหรียญทอง18เงิน13ทองแดง21นะคะ18เหรียญทองโกยมาได้จากกีฬาเช็คบอล3เหรียญนะคะกรีฑาแล้วก็มีตะกร้อนะคะมีเรือใบมีแบดมินตันมีMMA Mixed Martial Arts นะคะศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานนะคะมีขี่ม้าอีเวนติ้งอีสปอร์ตวอลเลย์บอลชายหาดมวยสากลสมัครเล่นนะคะยูยิสุแล้วก็เทควันโดด้วยนะคะโดยเจ้าเหรียญทองในครั้งนี้ก็คือจีนนั่นเองนะคะกวาดเหรียญทองไปถึง169เหรียญเหรียญเงิน89เหรียญและเหรียญทองแดง83เหรียญนะคะนี่เป็นครั้งที่12ติดต่อกันที่จีนคว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทองไปครองนะคะส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นตามมาอันดับ2เก็บไปได้83เหรียญทอง95เหรียญเงินและ91เหรียญทองแดงแล้วก็อันดับ3เกาหลีใต้นะคะเก็บเหรียญทองไปได้39เหรียญ43เหรียญเงินแล้วก็68เหรียญทองแดงนะคะส่งไม้ต่อให้กาตาร์แหละ
5: จีนเขาจะพักมั่งได้ไหมอ่ะ เขาจะเอาเหรียญไปอะไรเยอะแยะ
6: ม
5: ัน
6: พักไม่ได้ไง
5: มันเยอะเกินไปเปล่าอ่ะ
6: ถ้าเราได้ขนาดนี้แล้วเราบอกว่าเขาบอกว่าไทยเธอช่วยพักเหรียญทองก่อนเนี่ยมันเงี้ยมันงงไม่ได้ป่ะ
5: อ่ะปีนี้ฉันไม่ส่งนะอะไรเงี้ยได้ไหม
6: ไม่น่าส่งไม้ต่อให้กาตาร์เรียบร้อยเป็นเจ้าภาพจัดเอเชียนเกมส์ครั้งต่อไปก็คือครั้งที่21ในปี2030นะคะ
5: 2030เนาะจัดไปพวกเราก็ตามเชียร์ตามลุ้นกันต
6: ่อ
5: แต่ผมว่ารู้สึกว่านักกีฬาไทยเราปีนี้ดูหลากหลายขึ้นเนาะเข้มแข็งมากขึ้นนะฮะแล้วก็ได้เหรียญในจากหลากหลายกีฬามากขึ้นด้วย
6: ถูกต้องนะคะก็หลังจากนี้เนาะอีก4ปีก็เจอกันก็เรียกว่าต้องแบบ
5: ซุ่มซ้อมกันต่อ
6: เต็มที
5: ่
6: ค
5: ่
6: ะ
4: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์DJ Playlist 55 Minutes DJ เป้
5: 9:09 นครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่เป้ในชั่วโมงที่2เนาะชั่วโมงนี้หาธีมเพลงนี้มาให้คุณผู้ฟังได้ช่วยคิดแล้วก็เลือกกันหน่อยละกันนะครับเราจะไปกันที่เพลงที่แบบว่าขึ้นต้นด้วยแบบว่าการรัวกลองอะไรเงี้ยตุ้งตุ้งตึกจักตุ้งตึกอะไรเงี้ยดีไหมลองดูก่อนนะฮะว่านึกถึงเพลงอะไรได้บ้างพี่เป้จะเริ่มจากเพลงของแว่นใหญ่นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่ากอดความทรงจำนี่นะรัวกลองขึ้นมาก่อนเนี้ยช่วยกันคิดช่วยกันคิดในเช้าวันจันทร์แบบนี้ใช้หมองหน่อยใช้หมองหน่อย

ภาษาเพลงสวยงามนะฮะนี่คือว่านธนกฤตนะครับแล้วก็ได้มาร์คคริสนะครับจากวงบัสนะฮะ BUS เนี่ยนะครับมาร่วมแจมด้วยเนาะชื่อเพลงว่าเหตุผลของคำว่ารักไงนะครับขึ้นต้นด้วยกลองแบบรัวๆมาแบบนี้นะครับขอบคุณมากครับส่งข้อความมากันเยอะแยะเลยมีเพลงให้เลือกเต็มเลยนะฮะอ่ะไล่เรียงกันไปต่อนะครับเมื่อกี้มาจากว่านใหญ่แล้วจากว่านแล้วต่อไปโดมบ้างครับโดมจารุวัฒน์ครับนี่จะเป็นรักแท้อันนี้อยู่ในซีรีส์สกุณาซ่อนรักนะครับที่เราคุ้นเคยกันดี

พลงนี้จากOnly Mondayนะครับขึ้นต้นด้วยเสียงกลองเหมือนกันรัวกลองมาตึ้งตึ้งตึ้งเนี่ยจดจำนะฮะจดจำพี่เป้คะซีรีส์จีนที่พี่เป้บอกคราวที่แล้วเนี่ยชื่อเรื่องอะไรนะคะแล้วหาดูได้ทางไหนนะคะพี่เป้หนูอยากหาดูได้บ้างชื่อเรื่องว่าคมวสันซ่อนรักนะฮะคุณผู้ฟังพี่เป้ดูผ่านทางไอฉีอี้เนาะนะฮะเป็นหนังจีนที่แบบว่าดูเพลินมากดูแล้วติดดูแล้วมาดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพลินดีนะนะครับก็ลองตามดูได้นะครับเรื่องนี้ก็พระเอกก็โด่งดังอยู่ไม่น้อยนะครับมาไทยนะคราวที่แล้วเนี่ยโอ้โหคนไปต้อนรับกันเต็มไปหมดเลยส่วนนางเอกนั้นน่ารักมากลองไปตามดูนะครับเรื่องราวมันก็แบบว่าเป็นการแบบว่าตามล่าหาความจริงกันอะในเรื่องนะครับนะฮะก็ลองไปดูนะเป็นเรื่องของ เหล่าตระกูลต่างๆนะฮะที่มีเรื่องราวของการคอร์รัปชันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของการที่แบบว่าต้องต่อสู้นะฮะกับอิทธิพลอะไรอย่างเงี้ยนะครับสนุกดีสนุกดีนะฮะคมวสันซ่อนรักนะฮะ

พลงนี้จากรูปท็อปนะฮะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าอยากรู้จักไม่รู้จบนะครับโอ้แต่ละเพลงช่วยกันแนะนำกันมารัวกองขึ้นต้นมากันเต็มเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับพยายามไล่เลียงอยู่นะฮะเพลงต่อไปเพลงนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนาะวาสนาผู้ใด

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

นั่งวางเพลงนะครับไล่เรียงกันไปเนาะนะฮะกับเพลงที่มีการขึ้นต้นเพลงเนี่ยด้วยจังหวะการรัวกองนะครับก็หลายๆเพลงแล้วเนาะพอดีมาสะดุดข้อความนี้อีกหนึ่งข้อความนะครับเขาส่งมาบอกว่าพี่เป้ถ้ายังพอมีเวลาเหลือขอเพลงยิ้มเข้าไว้ของ Clash ให้หน่อยนะครับพอดีช่วงนี้เป็นคนว่างงานกำลังหางานอยู่เลยอยากฟังเพลงนี้หน่อยนะครับโอ้โหยินดีมากนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆเนาะนะครับคงจะขอให้ได้งานในเร็ววันนี้นะครับแบบงานที่เราอยากจะทำด้วยเช่นกันนะครับแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แบบว่าขึ้นต้นด้วยเสียงกลองด้วยเหมือนกันป่ะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบพลุบโผล่โผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: คุณผู้ฟังครับในช่วงของ Debut Track นะครับวันนี้มีเพลงใหม่ของ Cake B5 นะครับ Cake B5 ไม่มีเพลงของตัวเองมานานมากเหมือนกันนะคุณผู้ฟังว่ามั้ยนานมากน่าจะ10กว่าปีได้นะครับแนวทางของเขาก็จะเป็นแบบว่า Soul R&B อะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับแต่ครั้งเนี้ยเขามาในนามของ Cake ปุ่นนะฮะเขาไม่ได้ใช้ชื่อว่า Cake B5 นะครับแต่เขาคือ Cake B5 นี่แหละที่เรารู้จักกันดีแต่ใช้ชื่อว่า Cake ปุ่นครับมากับเพลงนี้ฮะ Sweet Potato อ้าวลองฟังดูมา

0: Request. โดย73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: เพลินมากนะคุณผู้ฟังผ่านไปแล้วอีก1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงผ่านไปเร็วๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกัน1เพลงนี้นะครับในจังหวะแบบว่ารัวกองขึ้นมาตอนต้นเพลงนะอึ๊บนี่กันนภัทรนะฮะเพลงล่าสุดเขาแหละหมายต

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: 15 พฤศจิกายนนี้เรามีนัดกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะครับชวนมาฉลองวันเกิดครบรอบ35ปีนะฮะกับงาน Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นั่นเองนะครับงานนี้ก็คือมามือเปล่าก็ได้นะครับหรืออยากจะถือของขวัญมาให้กับน้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมก็ได้นะครับเป็นพวกของเล่นนมผงเสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลือกมาคนละ1ชิ้นนะฮะพอมารวมๆกันหลายๆคนมันก็ได้หลายชิ้นนะมันก็จะกลายเป็นแบบรอยยิ้มใหญ่ๆอ่ะให้กับน้องๆได้เหมือนกันนะครับงานนี้นะครับก็มีแต่ให้นะครับเรายังมีมินิคอนเสิร์ตนะครับจากวงเคลียร์แล้วก็สาวๆพี่แอมพี่แอมแหม่มพี่ปุ้มมากันครบเลยนะครับพร้อมจะมีสเปเชียลเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักจากน้องๆอีกนะครับก็มาเจอกันนะในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนะครับบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับที่สามย่านมิทาวน์ใครสะดวกเตรียมของขวัญก็เตรียมมาไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรหรืออยากจะมาร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆก็ได้นะครับวันเกิดกรีนเวฟปีนี้นะครับไม่ต้องหาของขวัญใดๆนะครับแค่เอาของเล็กๆน้อยๆมาฝากให้กับน้องๆไงนะฮะเพราะว่าการให้คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่แล้วสำหรับน้องๆนะครับจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับ15นะ15พฤศจิกายนเจอกัน
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับBlue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0
6: 0%กับเลกเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน

ทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie It's Denmark
5: 1 2 3 go
6: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพ
8: แม้ชีวิตจะไม่จอยแต่เธอยังเลือกจอยในทุกจังหวะชีวิต
9: Club Inspire Day Club Inspire Day
10: Club Inspire Day
8: จอยที่สเกิร์ตวันที่ต้องสู้กับโรคร้ายแต่หัวใจยังเต้นเป็นจังหวะไม่เท่าไหร่หรอกเพราะบทบาทที่เธออยากอยู่ให้นานที่สุดคือบทบาทของคำว่าแม่ Club Inspire Day พุธนี้3ทุ่มจอยทุกจังหวะที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
11: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: Green Update
11: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
13: เธออ
14: ะไรเหรอเธอ
13: เธอเป็นคนมีความรู้น่าดูยิ่ง
14: แล้วยังไงต่อ
13: เป้ตกใจ
14: ตกใจเรื่องอะไร
13: ไม่อยู่เธอเรียนโทภาษาไทยเพิ่งรู้กันเมื่อกี้คุณผู้ฟังคุยกันเป็นสัพเพเหระนี่แหละ
14: สัพเพเหระด้วย
13: แม่บอกฉันเรียนโทภาษาไทยแล้วเธอตกกระจายยิ่งนัก
14: แต่อย่าเอาอะไรกับฉันมากเพราะว่ามันยากมากพูดเลย
13: เออยากจริงก็เราพูดถึงเรื่องภาษาไทยเนาะเป็นภาษาที่ยากนะกับเกยโคงเอ่ยกอนเอ่ย
14: พูดถึงเรื่องแบบการเรียน
13: เป็นคำตาย
14: ฟิสิกส์ชีวะภาษา
13: ทางนั้นถนัดผมมากกว่า
14: อะไรอย่างงี้ไงเออเขาก็บอกเออเขาก็น่าจะถนัดทางด้านนี
13: ้
14: เออแล้วก็เออเราถนัดคนละด้านเลยเนาะ
13: ดีแล้วล่ะถ้าไปป้ากันตอนสมัยเรียนคงเหนื่อยอ่ะ
14: เหนื่อยสิมันดี
13: อ
14: ๋
13: อเหรอ
14: สมัยเรียนยังเด็กๆอยู่ไง
13: อ๋อมีพลังสู้กันหน่อย
14: เออกำลังวังชาอะไรอย่างงี้ยังดี
13: เหนื่อยใจ
14: นะคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วเน
13: า
14: ะ
13: ตอนนี้ก็ผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการเรียนรู้มันดีไปหมดเนาะ
14: เรียนรู้ได้ตลอด
13: แล้วยิ่งยุคนี้พอสอนนี้โหเราเรียนรู้ไปได้ไกลกว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเราเด็กๆมากเลยนะ
14: มากๆนะคะนั่นแหละอ่ะก็เปิดโลกกันไปในหลายๆด้าน
13: ครับ
14: อืมอ่ะเรื่องนี้ก็อัปเดตกันหน่อยนะคะเปิดโลกเช่นกันเวลาที่เกิดภัยพิบัติก็จะเห็นว่ามีเรื่องของการเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้งานเข้ามาเป็นตัวช่วยมาอะไรมีสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยชีวิตนะคะนี่เลยแพกู้ภัยเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์แล้วก็ทีมงานก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะบริเวณท่าเรือพระจอมเกล้าลาดกระบังพร้อมกับมีการทดสอบนวัตกรรม แพกู้ภัย
13: ครับ
14: เขาบอกว่าพัฒนาจากทุ่นลอยน้ำที่เดิมอ่ะใช้สำหรับโครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำก็คือเขาเอามาประยุกต์สำหรับขนส่งสิ่งของแล้วก็ความช่วยเหลือนะคะเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมที่มันเข้าถึงได้ยากนะคะคือแพกู้ภัยที่ว่านี้เนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงอว.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้วก็ภาคเอกชนด้วยนะคะจุดเด่นของทุ่นก็บอกว่าอยู่ที่โครงสร้างแบบโมดูล่านะคะสามารถเอาแต่ละชิ้นน่ะมาประกอบต่อกันแล้วก็ปรับขนาดตามลักษณะการใช้งานได
13: ้เหมือนเพิ่มได
14: ้เหมือนกับเราต่อจิ๊กซอว
13: ์เข้าที่แคบหน่อยก็เอาเล็กๆหน่อย
14: ใช่ไหม
13: ล่ะแต่พอถ้าเกิดว่าไปที่ใหญ่ๆ
14: กว้างขึ้น
13: จุของเยอะๆก็เอาต่อมันเข้าไป
14: ใช่ทำให้ประกอบแล้วก็เคลื่อนย้ายได้รวดเร็วรวมถึงสามารถถอดหรือว่าปรับรูปแบบเพื่อใช้งานในภารกิจอื่นได้นะคะแพกู้ภัยที่เขาเอามาทดสอบครั้งนี้มีพื้นที่ประมาณ47ตารางเมตรรองรับน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ 3,000 กิโลกรั
13: ม
14: แต่ว่าน้ำหนักบรรทุกในระดับที่เอาแบบเหมาะสมเลยนะสำหรับการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 2,000 กิโลกรั
13: ม
14: แล้วก็อีกคุณสมบัติสำคัญก็คือตัวแพกินน้ำน้อยแล้วก็มีแรงเสียดทานต่ำนะคะก็เลยสามารถที่จะเคลื่อนตัวในบริเวณน้ำตื้นได้แล้วก็คือไม่จำเป็นต้องใช้เรือขนาดใหญ่ในการลากจูงก็เหมาะสำหรับการที่จะนำพวกอาหารน้ำดื่มยาอะไรเงี้ยที่เป็นแบบพวกสิ่งของจำเป็นอะไรเงี้ยเข้าสู่ชุมชนที่เรือขนาดใหญ่เอาจริงเข้าถึงยาก
13: มันมีท้องเรือไง
14: แ
13: ต่พอว่าแพมันคือบางๆไง
14: เ
13: ป็นแบนไง
14: นะคะแล้วก็อาจจะเข้าไปในพื้นที่ที่อาจจะมีระดับน้ำไม่มากแล้วก็มีสิ่งกีดขวางนะคะนอกจากภารกิจกู้ภัยแล้วโครงสร้างแบบโมดูล่ายังเปิดทางให้ดัดแปลงไปใช้งานในรูปแบบอื่นได้นะเช่นอาจจะทำเป็นโป๊ะหรือว่าแพสำหรับเก็บขยะลอยน้ำซึ่งทางกระทรวงอว.ก็บอกว่าเตรียมประสานส่งมอบแพให้ทางกรุงเทพมหานครเอาไปใช้งานต่อ
13: ครับดีดีดี
14: ก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้
13: จัดไปครับ
3: Green Update
15: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ป็นสองศิลปินนะครับที่เสียงดีเหลือเกินเนาะนี่คือโบกี้ไลออนนะครับกับนาฬิกาทรายแล้วก็ก่อนหน้านั้นแก้ววิชญานีหัวใจปลอดภัยดีนะครับแป๊บๆก็เข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะครับคุณผู้ฟังมันมีงานวิจัยอันหนึ่งนะฮะน่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะครับเขาบอกว่าการเป็นติ่งเนี่ยนะเป็นติ่งนะคุณผู้ฟังเป็นติ่งใครบ้างหรือเปล่าชอบศิลปินคนนั้นชอบศิลปินคนนี้อะไรอย่างเงี้ยการเป็นติ่งนะฮะช่วยลดซึมเศร้าได้จริงนะฮะเขาบอกงี้คือเวลาเราเป็นติ่งแล้วเราจะใจฟูไงเราได้เห็นเนาะศิลปินเราได้อินกับศิลปินคนโปรดอะไรเงี้ยนะฮะทำสิ่งที่เราชื่นชอบอยู่ร้องเพลงบ้างแสดงบ้างหรือไปงานอีเวนต์ไปเจอกันอะไรเงี้ยนะครับอยู่ท่ามกลางแฟนคลับด้วยกันอะไรเงี้ยมันจะมีพลังนะพลังความสุขนะได้รับพลังใจกลับมาอะไรเงี้ยนะฮะมันช่วยฟื้นฟูเยียวยานะฮะเรื่องของอาการซึมเศร้าได้จริงนะฮะเขามีผลวิจัยมาแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังมีบ้างไหมถ้ารู้สึกว่าโอ้ยเหนื่อยๆล้าๆมึนๆซึมหนักๆน่วงๆอะไรเงี้ยนะครับหาใครสักคนหนึ่งที่เราดูแล้วแบบว้าวชอบอะไรเงี้ยนะฮะเป็นติ่งเขาสักหน่อยนึง มันชูใจได้นะ ทางนี้บอกว่าใช่ครับพี่เป้ทางนี้เป็นติ่งคุณหมอตาค่ะแค่เห็นเขายิ้มโรงงานที่เขาทำก็ฮิวใจแล้วค่ะรักเขาติ่งคุณหมอเลยเหรอโอ้ยไหมได้ติ่งไทยก็ได้มามันได้หมดนะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของการเยียวยาเนาะสภาวะจิตใจถ้าใจเราแบบว่าฟูใจเราเต็มใจเรามีความสุขนะฮะอะไรมันก็ดีนะมันทำให้มวลร่างกายเราว่าก็ดีไปหมดมวลความสุขมันคือสิ่งดีครับ

มีหลายข้อความส่งมาบอกว่าอันนี้เรื่องจริงพี่แพทย์มันเป็นกำลังใจที่ดีมากมันฮีลใจได้มากหลายคนบอกว่าติ่ง

ข้อความนี้ก็น่ารักดีนะครับคือเขาไปดูคอนเสิร์ตเพอร์เซสมากับลูกๆเขาอะนะฮะตอนนี้บอกว่าเอาเป็นติ่งไปพร้อมกับลูกเลยค่ะโทรให้ดูคุณแม่เนาะเป็นติ่งเพอร์เซสใช่ไหมโอ้แต่เพอร์เซสก็น่ารักดีนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีคือดีมากนะครับล่าสุดผมเห็นเขาแชร์กันนะฮะน้องจังใช่ไหมโอ้โหแบบโชว์ซิกแพคแบบว่าแน่นๆเลยนะบนเวทีนะ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: เราเปิดตัวไปแล้วนะครับว่าเราจะได้เจอกันแน่นอนสำหรับ ETC แล้วก็ The Parkinson นะครับแล้ววันนี้ครับ อย่างที่บอกไว้นะครับพร้อมยังคุณผู้ฟังนะฮะตามไปลงทะเบียนได้เลยนะครับที่ atime.li/greenwave นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะได้บัตรนะฮะสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องลงทะเบียนก่อนนะครับครั้งนี้นะฮะที่ atime.li/greenwave และเดี๋ยววันพุธครับวันพุธที่7นะฮะเราก็จะร่วมสนุกผ่านทางหน้าไมค์กันในแต่ละช่วงดีเจสลับกันไปตามกันให้ดีนะฮะ ETC กับ The Parkinson นะครับ

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
2: านะฮะมากันที่การทายเพลงวันนี้เนาะนะครับ1โจทย์เพลงที่เอามาให้ทายไม่ยากไม่ยากตั้งใจฟังดีๆนะฮะ1 2 3เพลงอะไรคุ้นๆไหมขึ้นมาแบบนี้พี่น้องฟังครั้งที่2 พอนึกออกยังอีกทีส่งคำตอบดูเป็นไงล่ะมีเหลือบมองเพดานนิดนึงเพลงอะไรแว
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: นผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึกดึก
0: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: ความรู้สึกคนเรามีหลายเฉดสีสีฟ้าเศร้าได้แต่สุดท้ายต้องไปต่อสีแดงโมโหได้แต่อย่าให้อารมณ์ทำร้ายคนสำคัญให้เพลงดีๆพาใจกลับมาสู่ความรู้สึกดีๆอีกครั้งกับ Music Day เติมเต็มทุกอารมณ์ตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
1: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟHerbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
3: กรีนเวฟ 106.5 FM
4: Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: มาเฉลยกันดีกว่านะฮะบางคนก็บอกว่านั่งโง่ๆริมทะเลอย่างงี้นะฮะแล้วก็มีคนหน้ามอของเชนดอมีรักเลยของคุณ3ความคิดถึงห้ามกันไม่ได้บางคนบอกยอมแพ้ค่ะพี่เป้มันยากอยู่นะคะ บางทีก็ไม่ไหวจะช่วยทายค่ะพี่เป้คะนึกไม่ออกค่ะ นึกไม่ออกจริงเนาะบางทีผมว่าไม่ใช่นึกไม่ออกแล้วแค่นึกไม่ถึงเฉยๆว่าอุ๊ยมันคือเพลงนี้เหรอเพราะว่าเพลงเนี้ยเรารู้จักกันดีคุณฟังป่ะฟังเฉลยนะ

0: นหน้ามอนนะฮะจาก China Dolls นี่เก่งมากเก่งมากตอบถูกกันเก่งได้นะฮะตอบผิดก็ไม่เป็นไรครับว่ากันใหม่เนาะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตขอบคุณที่ร่วมสนุกกันครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คนตอบถูกเลือกเพลงของพี่เบิร์ดไว้นะครับปิดท้ายกันวันนี้นะครับกับเงาที่หายไปเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องโบนะฮะส่วนพี่เป้พรุ่งนี้เจอกัน 8:00 นมีความสุขกันมากๆนะครับในวันจันทร์ครับไปก่อนละเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูแชมเปี้ยน

0: ีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น power bank
1: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน

0: ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามใหม่ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเคยพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยเป็นจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆ

0: Academia ครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
4: เป๊ม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
5: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: เบียดซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: ข้าวตังข้าวตัง
3: ดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
4: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
3: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
4: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
3: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
5: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: มัมชอยส์มัมเลือก
4: เมียวเลิฟ
6: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
9: สวัสดีฮะ
10: สวัสดีวันจันทร์นะพี่โบ
9: สวัสดีวันจันทร์ที่5ตุลาคมครับผม
10: ค่ะ
9: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่ต๊อกด้วยนะครับ
10: เออเนาะแล้วก็อัปเดตกันนะว่าเออเป็นยังไงบ้างไปไหนมาไหมยังไงเสาร์อาทิตย
9: ์เสาร์อาทิตย์ก็จริงๆว่างๆในเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ไม่ค่อยทำอะไรจะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่ได้ใช้เวลาอยู่กับลูกพาลูกไปเรียนนู่นเรียนนี่ไปวันเกิดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ
10: นานๆจะได้มีคิวที่ว่างที่จะต้องไปทำอะไรแบบนี้ด้วย
9: ซึ่งก็ดีแบ่งเบาภรรยานิดนึงภรรยาก็ขายติมเงี้ยเสาร์อาทิตย์ก็เลยพาลูกไปนู่นมานี่อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันเสาร์ก็เป็นวันเกิดพี่สาวด้วยก็ได้เหมือนกับได้มาเจอมาครอบครัวมารวมกันอะไรอย่างเง
10: ี้
9: ยเสาร์อาทิตย์นี้ใช่ฮะ
10: นะคะเพราะว่าต่างคนก็น่าจะภารกิจแน่น
9: มันก็บางทีมันนั้นรวมกันยากอะที่บ้าน
10: อ
9: ะไหนจะปู่ย่าไหนจะบ้านพี่สาวไหนจะบ้านเราอะไรเงี้ยเวลารวมตัวกันมันโหนัดกัน
10: ครอบครัวใหญ่ก็จะยากหน่อย
9: อาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์กว่าจะนัดรวมกันได้เลย
10: ได้เท่านี้นี่ถือว่าแบบโอเคมากแล้วเน
9: า
10: ะ
9: โอเคมากโอเคมากแต่ก็ดีฮะแล้วก็เป็นเสาร์อาทิตย์ที่เริ่มรู้สึกว่าหลายๆคนเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันแล้วเน
10: า
9: ะ
10: เริ่มต้องเริ่มแล้วล่ะ
9: ใช่ไหมหลังจากสัปดาห์ก่อนเออคนมันน้อยๆคนไม่ค่อยออกจากบ้านขนาดฝนตกอะไรเงี้ย
10: ด้วยแหละอาจจะออกไม่ได้ด้วยน้ำยังไม่ลดเนาะไม่สะดวกอะไรเงี้ย
9: ก็ขนาดมาถึงวันนี้ยังมีหลายๆที่ที่น้ำยังท่วมอยู่เลย
10: ย
9: ัง
10: ท่วมอยู
9: ่ยังรอการระบายอยู่เลยอ่ะ
10: ใช่แล้วนะคะเผลอๆก็คือก็ใจตุ้มๆต่อมๆด้วยแหละเห็นฟ้าฝนไม่ค่อยดีไม่ค่อยสบายใจเลยเน
9: า
10: ะ
9: บางวันเดี๋ยวก็มีฝนมาหนักๆอย่างเง
10: ี้
9: ย
10: ก็ไม่รู้ว่าเอ้ยน้ำมันจะมาเติมอีกหรือเปล่าหรือยังไงอ
9: ย่างแถววัดเสมียนาลีเนี่ยช่วงนี้ถ้ามีตกหนักๆนะท่านหนักๆคือตอนนี้มันไม่ได้ตกแช่แล้วเอาสักชั่วโมงนึงอ่ะโ
10: อ
9: ้แป๊บนึงมันท่วมแล้วนะพี่ต้องเหมือนมันไม่รู้จะระบายไปไหนแล้วอ่ะ
10: แต่ว่าหลังจากนั้นระบายเร็วขึ้นมาม
9: ันก็ระบายเร็วขึ้นครับก็อาจจะไม่ได้ท่วมนานท่วมแป๊บเดียวแต่ว่าจากเดิมที่มันตกมันไม่ค่อยได้ท่ว
10: ม
9: แต่ช่วงนี้เหมือนกับว่าในท่อในไรน้ำมันคงขังกันอยู่เยอะข้างบนเนี่ยมันแห้งแล้วแหละแต่ข้างล่างมันคงมีน้ำเยอะอยู่อ่ะ
10: นะ
9: ตกแป๊บนึงก็ท่วมแล้ว
10: เนาะช่วงนี้นะคะพื้นที่ไหนที่น้ำไปแล้วแต่ว่างานฟื้นฟูเนี่ยต้องเริ่มเลยนะ
9: ใช่
10: แต่ละบ้านนะคือทรัพย์สินเสียหายหนักนะคะ
9: ทั้งรถทั้งบ้านเน
10: า
9: ะ
10: ใช่แล้วนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นะคะเขาก็เปิดข้อมูลเกี่ยวเรื่องแนวทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะ
9: ค
10: ือก็บอกว่าความเสียหายของรถยนต์น่ะขอให้ตรวจสอบความคุ้มครองภัยน้ำท่วมในกรมธรรม์ห้ามสตาร์ทรถที่ถูกน้ำท่วมเด็ดขาดเพ
9: ื่อ
10: ป้องกันความเสียหายลุกลามไปเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะปลอดภัยแล้วเนี่ยให้ถ่ายภาพสภาพรถรอยคราบน้ำทั้งข้างนอกข้างในก่อนแจ้งบริษัทเพื่อนัดหมายประเมินนะคะซึ่งทางคปภ.เขาบอกว่าเขามีเกณฑ์ประเมินความเสียหายรถยนต์รถใช้น้ำมันนะ
9: เออยังไงบ้างอะ
10: 5ระดับนะมันมีระดับ A B C D E ไปถึง E เลยนะคะอย่างระดับ A มันจะเป็นน้ำท่วมถึงแบบพรมผืน
9: อันนี้เบาๆก่อนใช่ไหม
10: ค่าซ่อมประมาณ 8,000 ถึง 10,000 อะไรเงี้ยนะคะหรือถ้า
9: ก็เยอะเน
10: า
9: ะ
10: ขึ้นมาหน่อยระดับ B ก็จะถึงเบาะนั่ง
9: B เบาะ
10: ใช่ระดับ C ถึงใต้คอนโซลนะคะระดับ D ขึ้นไปข้างบนคอนโซลเลยและระดับ E ก็คือมันจมมิดแล้วว่
9: าถ้าเลยคอนโซลก็คือก็แทบจะหลังคาอยู่แล้วว่า
10: ก็คือจมมิดทั้งคันอันนี้ถือว่าเป็นความเสียหายสิ้นเชิงตามเงื่อนไขกรมธรรม์นะคะส่วนรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ก็จะพิจารณาความเสียหายของแบตเตอรี่ตัวรถแล้วก็คู่มือผู้ผลิตประกอบร่วมกันนะคะเรื่องของบ้านพักอาศัยอาคารแล้วก็ทรัพย์สินก็ให้ตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองภัยธรรมชาติและวงเงินประกันภัยพอปลอดภัยแล้วก็คือถ่ายภาพถ่ายคลิป ลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยทั้งภาพรวมจุดคราบน้ำความเสียหายของทรัพย์สินรายชิ้นนะอย่างเช่นโครงสร้างผนังเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพร้อมกับจัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินส่งให้ผู้สำรวจภัยเข้าตรวจสอบ
9: ครับผม
10: นะคะซึ่งทางคปภ.บอกว่าเขาได้กำชับนะคะให้บริษัทประกันภัยเนี่ยเร่งรัดกระบวนการพิจารณา
9: ค
10: ือถ้าความเสียหายชัดเจนต้องจ่ายสินไหมภายในกี่วันก็ว่ากันไปนะคะกรณีที่เสียหายสิ้นเชิงหรือว่าจะเป็นรถยนต์ที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระคปภ.บอกว่าจะช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะลดขั้นตอนด้านเอกสารให้มันรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมที่สุดนะคะเขามีการจัดทำเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์รวมช่องทางเคลมประกันภัยทุกบริษัท
9: ดี
10: เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เอาประกันภัยใช้แล้วสามารถที่จะเช็คช่องทางติดต่อแล้วก็ตรวจสอบกรมธรรม์ของตัวเองได้นะคะที่ www.oic.or.th นะคะแล้วก็มีทาง LINE official account คือ @oiconnect
9: ลองเราไปเสิร์ชดูกันอีกทีก็ได้คุณผู้ฟังเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเน
10: า
9: ะ
10: ใช่ๆๆรายละเอียดเยอะมากจริ ง
9: แล้วก็ช่วงนี้ผมว่าคนจะไปเคลมไปทำอะไรเรื่องรถเนี่ยเยอะมาก
10: เยอะมาก
9: เห็นตามแบบพวกแบบอู่รถอะไรเงี้ยตอนนี้รถเยอะเยอะแบบเยอะมากๆเลยฮะ
10: คือคิวตอนนี้ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วอ่ะ
9: จริงไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็แล้วแต่ตอนนี้คนมาเปลี่ยนยางเอามาทำนู่นทำนี่แบบโหเปลี่ยนกันเยอะเลยอ่ะ
10: ใช่เพราะว่าแต่ละคันความเสียหายที่ได้รับมันหนักหนามากนะ
9: จริงครับแต่ได้ยินมาเหมือนกันนะก็คือรถที่ไปแช่น้ำมาไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนเนา
10: ะ
9: ยังไม่ต้องสตาร์ทรถเลยคุณผู้ฟังก็คือเรียกรถสไลด์มาเลยยอมเสียตังค์หน่อยแล้วก็เอารถเนี่ยไปที่อู่ให้เขารีดน้ำเช็คเครื่องเช็คอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าบางทีเนี่ยตอนที่มันแช่อยู่มันอาจจะไม่เป็นอะไรสตาร์ทปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะถูกดูดเข้าเครื่องมันพังเลยบางทีมันจากถูกๆอะซ่อมถูกมันจะกลายเป็นซ่อมแพงเลย
10: มันก็จะลุกลามแล้วค่ะนี้
9: จริงแล้วไอ้พรมอย่างนี้นะเวลาเชิญนะโคตรเหม็นเลยพี่ต้อง
10: ใช่ไหม
9: พรมบ่ออย่างเงี้ย
10: ทุกอย่างทุกส่วนนะ
9: มันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดอะนะครับ
10: ใช่ค่ะ
9: ก็เป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าไม่ใช่ปีนี้ไม่เจอแต่ปี54เคยเจอทั้งบ้านรถยังไม่เจอนะแต่บ้านเนี่ยเข้าบ้านมาแล้วเราจะเห็นเลยว่าการกลับไปบ้านที่เราได้เห็นสภาพที่มันแบบมันทรุดโทรมเนี่ยใจมันเสียจริงๆนะ
10: มันจะนั่งมันจะอึ้งก่อนอะโบ
9: จริง
10: มันจะเหมือนแบบ
9: พ่อแม่ผม
10: ม
9: ันร้องไห้เลย
10: มันร้องไม่ออกเอางี้ดีกว่า
9: น้ำตาตกในของจริง
10: ตอนมันจะมาร้องตอนคือฉันต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะ
9: จริงแล้วทั้งนั้นก็คือเอาจริงๆนะยอมรับว่าต่อให้มีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะ
10: มันไม่พอ
9: ไม่มีทางพอ
10: ไม่พอจริง
9: ไม่ถึงครึ่งด้วยเราต้องทำอะไรกันอีกเยอะเลยครับ
10: ใช่ค่ะ
9: ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆบ้านทุกๆคนนะครับ
10: นะคะขอให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดเนาะ
9: ครับผม
10: ทั้งสภาพรอบตัวแล้วก็สภาพจิตใจ
9: ด้วย
10: เหมือนกัน
9: นะครับเบื่อๆเซ็งๆช่วงนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนกันกับกินไปก่อนช่วงนี
10: ้ให้พี่โบเป็นเพื่อน
9: เราอยู่เป็นเพื่อนกันได้ตลอด24ชั่วโมง
10: อย่าลืมอยู่เป็นเพื่อนพี่โบด้วย
9: เพราะจริงดีที่ปอเขาประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมเหมือนกัน
10: ใช่ไหมล่ะ
9: แต่ว่าน่าจะไม่ได้เข้าบ้านเนาะของเรายังโชคดีมาไม่ได้เข้าบ้าน
10: นะคะอยู่กับพี่โบนะ
9: ครับ
10: ฟังอยู่กันชั่วโมงแบบนี้แหละ
9: ใช่
10: แล้วเดี๋ยวรอบหน้าตอนเที่ยงเจอกันนะคะ
9: ครับ
8: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลทพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
2: ดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes
8: ดีเจโบ
9: ดีเจโบมาแล้วนะครับ11โมงอีก7นาทีครับคุณผู้ฟังดีเจโบมาถึงแล้วนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังมาอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงนะครับ11โมงจนถึงบ่ายโมงนะครับแล้วก็พูดคุยทักทายเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะครับผมวันนี้มาตึกแกรมมี่นะครับออกจากแถวประชาชื่นมาก็รู้สึกว่าสัปดาห์นี้รถเริ่มกลับมาติดเป็นปกติแล้วเนาะจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเริ่มปิดเทอมกันบ้างแล้วหลายๆโรงเรียนเนี่ยมีการหยุดเนื่องจากน้ําท่วมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถก็จะค่อนข้างโล่งแล้วก็มีหลายๆออฟฟิศที่จะมีการ work from home นะคุณผู้ฟังแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ทุกออฟฟิศนะครับมีการกลับมาทำงานปกติกันแล้วก็จะรู้สึกว่ารถเยอะขึ้นเส้นวิภานี่รถติดเลยคุณผู้ฟังแต่ว่าพอขึ้นทางด่วนมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ติดเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ผ่านเส้นเรียบทางรถไฟมาลงจากพระราม9เข้าทางรถไฟแล้วก็มาเจอกับแยกอโศกเพชรเนี่ยก็รถประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะอะไรเป็นพิเศษนะครับก็ยังถือว่าวันนี้เนี่ย เข้าสู่ใกล้จะภาวะปกติและอาจจะยังไม่ได้ติดเท่ากับปกติเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าใกล้มากแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างครับในสัปดาห์นี้ได้กลับมาทำงานกันหรือยังหรือว่าคุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟเนี่ยท่านไหนที่ยังคงติดน้ำท่วมกันอยู่ยังมาไม่ได้อยู่เส้นไหนเนี่ยลองรายงานมาให้เราได้ทราบกันหน่อยสิคุณผู้ฟังว่าตอนนี้หมู่บ้านไหนเขตไหนที่ยังคงมีน้ำเจิ่งนองยังมีน้ำท่วมกันอยู่หรือว่าเส้นทางไหนที่แห้งแล้วตอนนี้เดินทางสะดวกปกติแล้วลองส่งกันเข้ามาได้นะครับเรามาดูข้อความที่ส่งกันมาแล้วดีกว่าในเช้าวันนี้นะครับคุณกรวรรณบอกสวัสดีพี่โบมาวันนี้ฟ้าใสแดดเปรี้ยงบ่ายๆไม่แน่นะคะเออจริงๆนะบางวันเช้ามานี่แดดเปรี้ยงเลยบ่ายๆบางทีก็มืดๆเหมือนกันนะครับสสิบอกขอเสนอเมนูข้าวเที่ยงค่ะกระเพราเลเวอร์แบบหนูอ่ะใช่เพราะสสิมากับกระเพราตลอดนะคะเขาบอกวันนี้เป็นกระเพราเป็ดไข่ดาวเลิศๆกับโกโก้เย็นๆเหมือนเดิมค่ะนะครับทานให้อร่อยนะคะคุณมีใครมาอีกนะคุณพิมพ์กาส่งมาบอกดีเจโบค่ะคุณคลองแล้วก็เรียบคลองเนี่ยไม่ยอมแห้งเลยค่ะมาทำงานต้องขับรถลุยน้ำตอนเย็นในกลับบ้านรถก็ติดค่ะเป็นแค่คนนั่งก็เหนื่อยมากแล้วเห็นใจคนขับเลยค่ะคงเหนื่อยยิ่งกว่านะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ต้องอยู่ในภาวะในการลุยน้ำกันต่อไปนะครับหวังว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นโดยเร็วนะครับผมนี่คือมาเรียมนะครับและ B5 นี่คืออยากจะขอครับ

0: ยังไม่ได้บอกคุณผู้ฟังเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ต้อนรับนะครับอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินนะครับสาวสวยเลยกลับมาครั้งนี้เขาบอกว่ามีความโตขึ้นมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนขึ้นด้วยนะครับวันนี้จะได้ต้อนรับสามสาววงวิสนั่นเองครับผมวันนี้จะมาส่งซิงเกิลใหม่นะครับเป็นซิงเกิลแรกในอัลบั้มชุดที่2นะครับชื่อว่าโดนภาษาไทยว่าโดนหรือว่าภาษาอังกฤษว่าดอนนะครับเขาบอกว่าที่บอกว่าดอนเนี่ยหรือที่จริงแล้วฉันโดนใจเธอเชปะนี่เดี๋ยวมาคุยกันว่าเพลงนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงการกลับมาครั้งนี้เนี่ยจะมีความเป็นตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้นในด้านไหนยังไงบ้างในเรื่องของลุคหรือเปล่าในเรื่องของเพลงหรือว่าด้านไหนยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันตอน 11:30 นนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวได้เจอกับวิสแน่นอนฝากคำถามไว้ได้ผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะฮะ
1: Green Waveเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
0: มีคนถามว่างาน Green Wave Cover Night เนี่ยพี่โบไปไหมไปสิครับผมนะไปอยู่แล้วงานนี้นะครับถ้าไม่ได้ติดอะไรเนี่ยเจอกันแน่นอนเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับว่าเราจะแจกบัตรอะไรกันยังไงนะครับตอนนี้เขาประกาศรายชื่อไปยังยังไม่ได้ประกาศใช่ไหมว่าประกาศศิลปินประกาศไปแล้วใช่ไหมฮะก็จะได้เจอกับ ETC กับวงพาร์กินสันโอเคนี่ก็คือฟังข้อมูลจากน้องวิวเลยโดยตรงจากข้างหน้าเลยแต่จริงๆเราเห็นแล้วแหละนะครับตอนนี้เห็นตัวโปสเตอร์แล้วแล้วก็น่าจะเริ่มมีการโปรโมทไปแล้วนะครับแต่ว่าจะแจกบัตรกันยังไงคุณผู้ฟังรอติดตามได้ที่นี่ครับ 106.5 Green Wave ของเรานะครับส่วนเพลงนี้นี่คืองานจาก Fellow ชอบตัวเองเวอร์ชันนี้ครับผม

หมือนเดิมก็เป็นอย่างนี้แล้ววันไปไม่ว่าเธอจะมองทางใดก็ไม่มีเลยคนที่เข้าใจขอเพียงสักคน

0: และนี่ก็คืองานจาก Lush นะครับ24/7 11โมงกับอีก25นาทีนะครับยังอยู่กับโบกันที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับหลายๆคนบอกศิลปินมาแล้วเหรอครับพี่ข้างๆนี่ไม่ได้เป็นศิลปินนะครับตอนนี้เป็นศิลปินฝึกหัดที่ A Time ของเราก่อนนะครับ เดี๋ยวศิลปินตัวจริงมา 11 ครึ่งเนาะนะครับส่วนหนูชื่ออะไรอะครับ
1: ชื่อหวานชื่น
0: น้องหวานนะครับหวานได้สักเพลงนึงไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ชอบถามอะไรจัดได้ด้วยนี่คือน้องฝึก งานของเราซึ่งเดี๋ยวจะมาดูแลสาวๆวงวิสด้วยวันนี้เดี๋ยวจะเป็นมงครึ่งได้เจอกันแน่นอนนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีน้องๆมาอยู่เต็มห้องของเรานิดนึงมาดูข้อความกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังน้องสัตสีเขาบอกว่าอ๋อที่ถามไปไม่ใช่งาน Green Wave ค่ะจะถามเรื่องงานGreen Wave Happy Kids Happy Gift วันที่15พฤศจิกายนใช่ไหมผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ไปหรือเปล่านะครับก็ถ้าไม่ติดงานอะไรก็มีโอกาสที่จะได้ไปเจอกับคุณผู้ฟังนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันใกล้ๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับมีคุณกบส่งมาบอกว่าสมุทรสาครอากาศสดใสมีแดดค่ะนะครับส่วนคุณกันพิชาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมอพุนผลนิเวศแล้วก็คลองหนึ่งสะพานแดงน้ำลดลงแล้วค่ะมื้อกลางวันวันนี้ต้มข่าไก่ค่ะคุณโบทานข้าวดื่มกาแฟยังผมทานข้าวมาแล้วนะครับเดี๋ยวว่าเป็นคนไม่ทานกาแฟคุณกันพิชาขอบคุณด้วยนะครับคุณพรณภาส่งแกงส้มปูนิ่มไข่เจียวโหระพาแล้วก็เพียวมัทฉะมาด้วยแหมช่องจริงมีทั้งข่าวทั้งเครื่องดื่มเลยนะครับคุณธรรมรักษ์บอกว่ามวกเหล็กอากาศแดดสลับครึ้มๆวันนี้เมียสุดที่รักเอ๊ะ ประโยคนี้เขียนผิดหรือเปล่าฮะเขาบอกว่าเมียสุดที่รักแล้วก็ต่อด้วยผัดผักรวมกับไข่ดาวอร่อยไปครับกำลังทานอยู่ฟังเพลงไปด้วยก็คือประโยคทั้งหมดเนี่ยยังงงว่าคำว่าเมียสุดที่รักมันเชื่อมกับเรื่องของอาหารยังไงแต่ว่าไม่เป็นไร

0: ครับผมเข้าใจคุณธรรมรักษ์ครับอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีประโยคดีๆอย่างนี้เนี่ยมันทำให้วันนี้เราก็จะแฮปปี้ได้ตลอดทั้งวันนะครับ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: ตอนนี้แฟนของคุณธรรมรักษ์เนี่ยยิ้มเหงือกบานกันไปหมดแล้วนะครับมีความสุขนะฮะเดี๋ยวผมจะเรียนแบบคุณธรรมรักษ์นะฮะต้องศึกษาไว้อีกเยอะเลยทีเดียวอ่ะแต่ตอนนี้ยังมี1เพลงก่อนเข้า Chilling Track นะครับ

Track มา Chilling Track กันก่อนดีกว่าคุณผู้ฟังฮะก่อนที่เราจะได้เจอกับน้องๆวงวิสนะครับวันนี้ Chilling Track นะฮะน้องแอปเปิ้ลขอเพลงนี้มานนทนนกับโต๊ะริมครับแล้วเดี๋ยวกลับมานะครับฝากคำถามไว้ได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินส่งความคิดถึงวงวิสได้เลยนะครับ

โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: request โดย73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: มาคุณผู้ฟังครับหลังจากที่รอคอยนะครับมาเจอกับสาวๆวงวิสนะครับตอนนี้มาถึงแล้วต้อนรับวงวิสครับ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้ติดตามได้ทางแอปพลิเคชันไอทามฟังฟินนะครับจะเป็น TikTok ก็ได้หรือว่าจะเป็นอะไรนะอันนี้ไอจี
3: ไอจี
1: แล้วก็ TikTok โอเคได้ที่ช่องทางของเราได้เลยนะครับผมวันนี้สวัสดีวงวิสด้วยนะครับตอนนี้หลังจากที่ห่างหายกันมาคือเมื่อกี้บอกน้องๆว่าเจอกันล่าสุดเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเราเจอกันนานมาก
3: นานมาก
1: ก็คือตั้งแต่โคโรนาอ่ะตอนนั้นก็จะเป็นโคโรนา step on stage ตอนนั้นจะเป็นวิสมี process แล้วก็มี trigger ด้วยสนุกมากหลังจากนั้นก็คือวงวิสเนี่ยก็เก็บตัวหายประมาณปีกว่านะเรียกว่าคัมแบ็คใหม่ครั้งนึงหลังจากปีกว่าตอนนี้กลับมาสมาชิก3คนตอนนี้มีใครอยู่บ้างครับ
4: สวัสดีค่ะเชียร์สค่ะ
5: สวัสดีค่ะปลายฟ้าค่ะ
1: ครับผม
6: สวัสดีค่ะชารานะคะ
1: ครับผมเป็น3สาวที่วันนี้เนี่ยมาด้วยชุดเรียกว่ามันเป็นแบบชุดคอนเซปต์ของอัลบั้มชุดนี้
4: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งต้องบอกว่าหนาวมากนะคะ ขอเตือนนะฮะศิลปินคนไหนที่มาติดแกรมมี่ของเราโดยเฉพาะชั้น38คือเอาชุดหนาวมาก่อนหรือว่าอย่างน้อยถ้าเป็นชุดเปิดอัลบั้มถ้าชุดมันน้อยชิ้นหาชุดอะไรพยายามเอาชุดหนาวไว้ก่อนตอนนี้ใบฟ้าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้
6: ดีขึ้นแล้วค่ะ
1: ดีขึ้นนะฮะเมื่อกี้ยังนั่งปากสั่นอยู่เลยนะใบฟ้าโอเควันนี้กลับมาอีกครั้งนึงสำหรับวงวิสนะครับถามก่อนว่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยเขาบอกกลับมาครั้งนี้เขามี2มุมมองที่เปลี่ยนไปมุมแรกก็คือเรื่องของการเป็นตัวเองมากขึ้นมีความใส่ความเป็นตัวเองมากขึ้นมีอะไรยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยตรงนี
4: ้คือมันจะเป็นคอนเซ็ปต์ของอัลบั้มเลย
1: ครับ
4: มีชื่อว่า Vision ซึ่งเป็นคำว่า Vis แล้วค่อย Vision
1: ครับ
4: คือเล่น
1: คำหน่อย
4: ใช่ค่ะแต่ว่ามุมมองแรกก็คือมุมมองที่พวกเราอยากเป็นนะคะเหมือนแบบสิ่งที่เราทำทุกอย่างภาพที่เราเห็นเราก็จะแบบอิงแบบ workทำงานในส่วนของพาร์ทแบบเบื้องหลังมากขึ้นทำเพลงเองคูดมากข
1: ึ้
4: น
1: เห็นว่าคุณมีแต่งเพลงคุณเองด้วยนี่ในมันชุดนี้แต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันตรงนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็จะมีความเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วอย่างถ้าเป็นน้องปลายฟ้าเนี่ยปลายฟ้ารู้สึกว่าในวิสการคัมแบ็กครั้งนี้ในมันชุดที่2เนี่ยเราโตขึ้นยังไงบ้าง
5: สำหรับหนูเนี่ยหนูรู้สึกว่าทั้ง3คนโตขึ้นกับเป็นสาวขึ้นค
1: ่
5: ะ
1: อันนี้ถ้าด้วยตาก็เห็นว่าทุกคนโตขึ้นจริง
5: ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นที่มุมมองของพวกเราด้วยที่แบบว่าเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นแบบไหนเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดในแบบที่เราก็ชอบแล้วคนอื่นก็แบบโอ้ยโดนใจด้วยเหมือนก
1: ัน เพราะสองมุมมองเนี้ยมุมมองแรกก็คือตัวเราที่โตขึ้นเป็นตัวเองมากขึ้นมุมมองที่สองก็คือเป็นเรียกว่าหวังว่าในการคัมแบ็กครั้งนี้เนี่ยจะถูกใจแฟนมากยิ่งขึ้นด้วยอยากให้พี่เชียร์เล่าถึงเรื่องนี้หน่อยว่ามีฟีดแบ็กจากแฟนๆมายังไงบ้างอยากเห็นวิสเป็นยังไงบ้าง
7: เหมือนช่วงที่พวกเราแบบเรื่องอะไรยังไม่ได้คัมแบ็กอ่ะเราก็จะมีเพลงเจ็บนิดใช่ไหมคะที่แบบว่าเป็นไวรัลขึ้นมารู้สึกว่าแฟนๆหลายคนก็ชอบด้วยท่าเต้นที่มันแบบมีที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเอามาต่อยอดในอัลบั้มที่2หรือว่าเพลงโดน Don't ที่แบบว่าท่าเต้นมันก็จะมีความแบบลูกเล่นมีทเวิร์กนิดนึงอะไรเงี้ยให้เหมือนแบบถูกใจแฟนๆมากขึ้นโดนใจแฟนๆ
1: เหมือนแฟนๆอยากให้วิสเต้นหนักขึ้นอยากให้มีความโตเป็นสาวมากขึ้นเรียกว่าเซ็กซี่ขึ้นก็ได้ นะครับซึ่งได้เห็นในเพลงนี้งั้นเรามาพูดถึงเพลงโดนหรือว่าดอนดีกว่าเพลงนี้เนี่ยมันพูดถึงอะไรครับทำไมภาษาไทยว่าโดนแล้วภาษาอังกฤษมันดอนมันความหมายมันต่างกันนะจริงๆแล้วมันพูดถึงอะไร
5: คือจริงๆแล้วอะค่ะอาจจะมันเป็นการเล่าถึงมุมมองที่แบบว่าเอ้ยเรามีความสัมพันธ์สำคัญหนึ่งใช่ไหมแต่เขาอะชอบแบบว่าห้ามเราเหมือนแบบดอนห้ามใส่เสื้อผ้าก
1: ักนู่นกักนี
5: ่ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ห้ามอะโดนใจเธอใช่หรือเปล่าล่ะเราอะโดนใจเธอหรือเปล่า
1: เหมือนจริงๆความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้พูดว่าเป็นอะไรกับเราเนาะแต่ว่าก็ห้ามจังเลยตรงเนี้ยชีวิตมันต้องเคยเจอพวกอย่างนี้นะ
7: หนูว่าทุกคนเคยเจอ
1: ผมชอบสีหน้าแบบตาของเชียร์ว่ามันต้องเชียร์จริงๆแหละซึ่งมันแบบมีสิทธิ์อะไรที่โดนฉันถ้าเราเคยคุยกันว่าอาจเราตกลงเป็นแฟนกันแล้วมันก็โอเคเข้าใจได้แต่ในมุมที่เรายังไม่ได้ตกลงว่าสถานะเราไม่ได้เปลี่ยนเลยยังเป็นเพื่อนน่ะแล้วคุณจะมาห้ามอะไรใช่ไหมฮะจริงๆผู้หญิงไม่ชอบอะไรแบบนี้ใช่ไหม
5: คื
7: คือจริง
1: ชอบในการที่อินเนอร์องลงแล้วองลงแล้วตอบเลยค่ะน้องเชียร์ว่ามันไม่โอเคยังไงบ้าง
7: คือหนูว่าจริงๆมันก็แล้วแต่คนคือบางทีแบบเขาห้ามเพราะเป็นห่วงแต่การที่ไม่แบบเรื่องอะไรอ่ะความสมัครจะเป็นแค่เพื่อนหรือว่าแบบไม่ได้เป็นแบบเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยบางทีมันห้ามกันเยอะเกินไปเราก็รู้สึกว่า
1: เรา
7: อยากเป็นตัวเองบ้าง
1: เข้าใจความเป็นผู้ชายเหมือนกันพอแบบต่อให้เราไม่ได้เป็นแฟนแต่ว่าแค่รู้ว่าเราจีบแล้วก็จะมีความห่วงแล้วอะเออแต่ว่าในมุมผู้หญิงก็แต่เรายังไม่ได้เป็นอะไรกันนะไงก็คุยกันสิว่าเราเป็นอะไรกันหรือเปล่า
5: ใช่ต้องการความชัดเจนไง
1: ใช่ไหมผมชอบที่สามคนก็เห็นด้วยแบบสุดๆในตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของการเข้าห้องอ่านและเพลงนี้เนื้อหาเพลงมันมีความโตขึ้นยังไงบ้างหรือว่าเรามีส่วนร่วมในเรื่องของเนื้อเพลงดนตรีอะไรบ้างในการทำอัลบั้มชุดนี้ครับ
4: เหมือนพวกเราจะ include ในการเหมือนแบบตัดสินใจทุกอย่างเลยพี่เขาจะมาถามพวกเราด้วยแบบอยากทำแนวไหน
1: แต่ละซิงเกิลอยากจะได้อะไรยังไงบ้างก็มีความเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะประสบการณ์ก็เพิ่มขึ้นด้วยเนาะมันเป็นอัลบั้มชุดที่2แล้วอะแล้วในเรื่องของเสื้อผ้าแหละพี่ว่าเรื่องนี้น่าจะยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยน่าจะมีส่วนค่อนข้างมากเลยเพราะวันนี้ก็มาด้วยชุดที่ค่อนข้างหนาวมากๆกับชั้น38อะคอนเซ็ปต์ชุดนี้มันคือยังไงครับ
7: คืออันเนี้ยเป็นชุดแรกเลยหรือเปล่าที่เราเห็นใน MV
4: ใช่
1: ใช่ใช่ไหมเนี่ยใน MV ก็ได้เป็นชุดนี้
7: ใช่ค่ะใช่ครับคือเป็นชุดที่พี่บุ๋มโพลิสโตนทำให้เรา
1: ครับ
7: ก็คือทุกชุดเลยคือแบบว่าเรียกอะไรอ่ะชุดเนี้ยมันจะเป็นชุดกลางวัน
1: อ๋อเหรอเขามีแบ่งมีชุดกลางวันกลางคืนด้วย
7: ใช่คือแบบมันจะมีความสดใสมีความคิดเล่นแล้วก็แบบเรื่องอะไรล่ะอย่างที่เห็น
1: ชุดมันสนุกมันน่ะ
7: ใช่ถ่ายเอาท์ดอร์อย่างเง
1: ี้
7: ย
1: แดด
7: ใช่แดด
1: รู้เลยว่ามันต้องแดดอย่างเงี้ยมันถึงจะสวย
7: แดดเลยค่ะ
1: ช่างหน้าก็ทำงานไม่เสร็จแต่ชับกันเลยทั้งวันเฮ้ยแต่ชุดเท่นะชุดเปรี้ยวนะเมื่อกี้ยังคุยเลยบอกว่าตอนนี้ถ้ามีสปอนเซอร์อยากมาสนับสนุนวิสเนี่ยชื่อของแต่ละแบรนด์จะสามารถขึ้นที่ชุดของทุกท่านได้เลย3คนนี้เพราะจริงตอนนี้ก็มีแอบเห็นอยู่แต่ว่าเราจะปิดเราจะทางร้านจะไม่เปิดให้ดูจนกว่าท่านจะมาซื้อจริงๆจังๆชุดน่ารักมากและเท่มากเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่มันเปลี่ยนไปเหมือนกันกับการคัมแบ็คของวิสนะครับแล้วสำหรับ MV ล่ะแล้วพูดถึงหน่อยสำหรับใครที่ยังไม่ดู MV เพลงนี้จะได้เห็นอะไรของวิสบ้าง
7: คือปกติ MV ของวิสจะชอบมีแบบสตอรี่หรือเรื่องเล่าแต่ MV ตัวนี้มันจะต่างออกไปตรงที่แบบว่าเราอยากให้มีความแฟชั่นมากขึ
1: ้
7: นด้วยความที่เพลงมันเป็นแบบการห้ามการแบบโดนนู่นโดนนี่อะไรมันก็คือจะมีพวกแบบป้ายห้ามทำนู่นห้ามเดินห้ามทัวร์อะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งหนูก็ต้องเป็นแบบต้องทับก็คือต้องสวนกระแสทุกอันห้ามอะไรหนูจะทำทุกอย่างที่เขาห้าม
7: ใช่ค่ะ
1: มันดีเหมือนกันเนาะเนี่ยที่เราได้เห็นกันดูก็สนุกโอ้เขามีชุดที่เซ็กซี่ชุดดำเซ็กซี่มาก
7: ใช่ชุดกลางคืนละ
1: อันนี้เป็นชุดกลางคืนโอเคอ้าวจากที่เราอย่างพี่ได้ไปดูอย่างโคเวอร์ไนท์เนี่ยจะเห็นเลยว่าวงวิสเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวงที่โชว์สดมันมากทั้งเรื่องการเต้นการร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะและตอนนี้กลับมากับการคัมแบ็กเป็นอัลบั้มด้วยตอนนี้เมื่อกี้แอบถามน้องๆเข้าไปก็คือไม่ได้เสร็จแค่ซิงเกิลแรกซิงเกิลนี้นะครับจริงๆมีการทำไปประมาณไหนยังไงบ้างอ่ะเท่าที่บอกเราได้อัปเดตอัลบั้มชุดนี้หน่อยวิชั่น
4: ก็มีหลายเพลงเลยค่ะแล้วก็อัดไปหลายเพลง
1: ทาราเขาก็เล่าไปเขามองเพื่อนๆไปด้วยแบบพูดได้ประมาณไหนเอาเท่าที่ได้อัลบั้มเต็มจะได้น่าจะปีหน้าแล้วแหละเน
4: า
1: ะ
4: ซิงเกิลต่อไปก็อาจจะต้องรอเลย
1: เร็วๆนี้อาจจะได้ปีนี้อาจจะได้ฟังอีกสักซิงเกิลหนึ่งสองซิงเกิลนะครับลุ้นๆกันไปเนา
7: ะ
1: จะช้าจะเร็วต่อมาจะช้าจะเร็วบอกได้ไหม
5: นี่ว่าเร็วนะ
1: แล้วจะเร็วเนา
5: ะ
1: แบ่งรับแบ่งสู้เนาะไม่รู้จะช้าจะเร็วแต่ว่าถ้ามีซิงเกิลต่อไปเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกนะครับแล้วทุกซิงเกิลจะมีเสื้อผ้าประจำซิงเกิลหมดเลยไหม
7: ใช่มีค่ะ
1: ทำกับเสื้อผ้าของแบรนด์อะไรนะของพี่อะไรนะครับ
7: Pony Stone
1: Pony Stone ก็จะเป็นเสื้อผ้าสนุกๆแบบนี้เลย
7: ใช่เลย
1: เหมือนผมเคยเห็น Pony Stone เนี่ยเขาจะมีเหมือนกับของงานห้อยงานเหล็กงานอะไรเยอะๆหน่อยใช่ป่ะเสื้อมันๆหน่อยอ่ะ
7: พวกโซ่อะไรเง
1: ี้
7: ย
1: ลองไปดูแฟชั่นพวกนี้ได้ของ Wiz ในการคัมแบ็คละกันนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงนี้ให้ฟังกันเต็มๆอีกครั้งนึงอยากให้ทั้ง3สาวเนี่ยฝากเพลงนี้กับชาว Green Wave หน่อยครับเริ่มจากใครดีทาราก็ได
4: ้
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: ฝากเพลง Don't สามารถไปดูมิวสิกวิดีโอได้ที่ YouTube Genius Underscore Official ค่ะ
1: ครับน้องปลายฟ้าครับ
5: ค่ะก็สำหรับเพลง Don't ของพวกเรานะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังก็สามารถไปฟังได้อย่างที่ทาราบอกเลยค่ะแต่สำหรับใครที่เคยดูหรือเคยฟังแล้ววนได้เลยค่ะปั่นวิวช่วยๆกันค่ะ
1: ครับผมไม่เชียร์ครับ
7: ค่ะก็ฝากเพลงโดนไปแล้วใช่ไหมก็ขอฝากอัลบั้มของพวกเราด้วยนะคะแบบพูดเลยว่าบางทีแบบนอนแล้วตื่นมาอาจจะเจอเพลงใหม่เลยก็ได้
1: จะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ ต่ตอนนี้เนี่ยฝากเพลงนี้ไว้ก่อนสำหรับโดนหรือว่าดอนนะครับฝากชาว Green Wave ไปด้วยแล้วก็ถ้าคิดถึง33มากๆเนี่ยเข้าไปดูย้อนดูใน YouTube ก็ได้สำหรับ Cover Night Step on Stage นะครับที่วิสขึ้นกับ Process แล้วก็ Tigger ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณ3สาววิสมากๆครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ก็คงต้องเดินสายหลายที่แหละยังไงฝากกันไปด้วยเดี๋ยวซิงเกิลหน้าเจอกันอีกแน่นอนนะครับมาฟังเต็มๆอีกสักรอบนี่คือ Don หรือว่า Don ครับ

0: 在这下一把。
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
3: อ่ะคุณผู้ฟังครับใครกำลังคิดอยู่ว่าวันเกิด Green Wave ปีนี้เนี่ยจะเลือกของขวัญอะไรมาให้น้องๆดีนะครับน้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับกำลังต้องการของที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กที่บ้านผมก็ยังมีเหลือๆของลูกอยู่นะนี่ยังคิดเดี๋ยวจะเอามาให้อยู่นะครับพวกนมผงสูตร1สูตร2เสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กผ้าเช็ดตัวนะครับเลือกเป็นของใหม่มาคนละชิ้นก็พอนะคุณผู้ฟังเพราะว่าของชิ้นเล็กๆจากเราเนี่ยเมื่อเดี๋ยวเราเอามารวมกันเยอะๆเนี่ยก็ช่วยเติมนะครับทั้งของที่จำเป็นแล้วก็รอยยิ้มให้น้องๆได้เลยนะครับและถ้าใครไม่สะดวกเรื่องของขวัญซึ่งผมว่าก็มีอยู่เยอะเหมือนกันมีอีกหนึ่งวิธีนะครับสามารถร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้นะครับทั้งการสแกน QR e-donation หรือว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับดู QR code แล้วก็รายละเอียดบัญชีทั้งหมดได้นะครับที่ช่องทางโซเชียลของ Green Wave 106.5 จากของขวัญ1ชิ้นเนี่ยหรือว่าอาหารกลางวัน1มื้อนะคุณผู้ฟังครับอาจกลายเป็นความสุขที่มีความหมายมากๆสำหรับเด็ก1คนเลยนะครับยังไงก็มาร่วมส่งต่อนะครับที่ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นะครับเจอกันวันที่15พฤศจิกายนนี้นะคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงที่3ย่านมิตรทาวน์เพราะว่าการให้เนี่ยคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ครับขอบคุณด้วยนะครับ
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
3: มาดูข้อความกันหน่อยดีกว่านะครับเนี่ยมีสสีบอกว่าชอบโคเวอร์เจ็บนิดๆของบิสมากเลยฟังบ่อยมากค่ะนะครับผมมีคนแนะนำเมนูอาหารกลางวันมีคนแชร์มาคุณผู้ฟังคุณกิติยานะครับบอกว่ามื้อเที่ยงวันนี้มีไก่ผัดใบโหระพาข้าวกับชาเขียวมะลิเย็น1แก้วค่ะโอเคครับตอนนี้เขาชะเมาจังหวัดระยองมีแดดอ่อนๆค่ะคาดว่าใบๆน่าจะมีฝนนะครับโอเคขอบคุณคุณกิติยาด้วยนะครับคุณเยาวลักษณ์บอกว่ากับข้าวปิดเทอมค่ะข้าวเหนียวปลาช่อนทอดน้ำพริกอ่องผัดเห็ดหนูเห็ดหูหนูหมูสับนะครับส่วนคุณเลดี้คิวบอกว่าพระราม4ฝนตกแล้วค่ะโอเคประมาณนี้นะครับในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีในชั่วโมงหน้าละกันนะครับเที่ยงแล้วนะคุณผู้ฟังหาอะไรทานกันด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับชั่วโมงหน้ายังอยู่กับโบอีก1ชั่วโมงนะครับในชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายไว้ให้1เพลงนะครับนี่คือ Paradise นะครับจากเบลนันทิตา

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพ
4: ย์มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอจะพี่ได้วันไหนอ๋อ
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
4: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์ะคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ๋อเดรก
5: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเพราะฟาวแอนฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่าน App Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
2: ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตนเองแต่ทว่ากว่าฤดูกาลนั้นจะมาถึงตัวเราคงเจ็บจนไม่ไหวแล้วเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับบลูมชวนคุยเรื่องเจ็บจากจังหวะเวลาที่ใช่เมื่อไหร่จะมาถึงเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ความเจ็บและเตรียมตัวให้พร้อมกับการเบ่งบานในอนาคตของตนเองบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยและพี่ก๊อฟเธอเที่ยวไทย5ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM
3: วิธี save energy แบบ
4: สวัสดีครับพวกเราลองฟองครับ
5: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงอ่ะมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
4: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหมสองสามทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับนะความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคูล
6: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
4: ทุกคนช่วยกันนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: 1 2 3
9: go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
11: Happy Birthday
9: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
12: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
9: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
12: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
9: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียสาวสาวสาวและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
12: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/Green Wave
13: Green News
9: โดยสวัสดีชั่วโมงที่2ฮะ
14: ปั๊บเดียวเองนะคะเที่ยงแล้ว
9: ใช่แล้วครับเออเป็นไงน้องน้องวงบิสน่ารักเลย
14: น่ารักมาก
9: น่ารักมากทั้งน้องเชียร์น้องทาราแล้วก็น้องปลายฟ้า
14: ค่ะ
9: น่ารักจริงอ่ะ
14: ค่ะ
9: แต่บอกไม่มีอะไรจะพูดเพราะ
14: พอดูจากหน้าพี่โบก็รู้แล้วว่าเอ้ยน้องน่ารักจริง
9: ผมยังไม่เท่าไหร่ในเอฟทีมงานเนี่ยเข้ามาบอกว่าโหน้องน่ารักมาก
14: คือเก็บอาการไม่อยู
9: ่เก็บไม่อยู
14: ่เก็บทรงไม่อยู
9: ่ใช่ผมบอกเอฟใจเย็นใจเย็น
14: มันเย็นไม่ไหวความน่ารักของ
9: น้องคนน่ารักอ่ะ
14: แผ่กระจายออกมา
9: แล้วโตขึ้นด้วยไงสมัยก่อนยังเจอรู้สึกว่ายังเด็กๆกันอยู่เลยอ่ะตอนนี้เริ่มเป็นสาวกันแล้ว
14: นะคะ
9: ครับผม
14: ก็ติดตามได้น้อยอยากฟังเพลงก็ขอพี่โบ
9: ขอมาได้เลยวิสนี่เรามีเพลงของวิสอยู่ในคลื่นเราเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟัง
14: ใช่ค่ะเนาะอ่ะแต่ว่าชั่วโมงนี้ข้างนอกก็คือ
9: โห
14: ข้างนอกก็คือตกหนักมาก
9: คือตอนนี้เส้นอโศกตกหนักหนักแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยคุณผู้ฟัง
14: หลายพื้นที่อย่าง
9: เ
14: งี้ยด่า
9: ใน
14: กรุงเทพ
9: วันนี้เยอะใช่ไหมฮะวันนี้ก็ต้องเดี๋ยวมันลุ้นกันว่าจะตกยาวตกสั้นนะแต่ว่าช่วงนี้ส่วนใหญ่จะตกสั้นไม่ค่อยลากยาวเท่าไหร่
14: อ่าฮะ
9: แต่เราก็ไม่รู้ไง
14: ใช่ไหมล่ะ
9: ไม่รู้นี่คือฝนทั่วไปหรือว่าอะไรอ่ะ
14: เอาแน่นอนไม่ได้เหมือนกันเนาะ อะไรพี่โบ
15: เมื่อกี้คือกล้องมันล้มไงผมก็เลยหยิบกล้องมาเล่นตอนนี้ก็คือไม่ได้ตั้งที่ขาตั้งกล้องเลยมาวางไว้อยู่ตรงหน้าเลยเมื่อกี้ผมก็เลยแกล้งพี่ต้องนึกว่ากล้องมันยังไม่ได้เปิดไปถึงเนี่ยผมก็เลยอ้าปากเหมือนกับอยากให้หมอฟันดู
14: มันเป็นการทดสอบนิดนึง
15: ใช่ไม่น่าเชื่อว่า
14: ระบบ
15: น้องสวงบอกว่าแคปรูปไปแล้วค่ะน้องสวงลบได้ไหมคะพี่ขอโทษพี่ไม่แน่ใจพี่ไม่รู้ว่าน้องสวงเห็นอยู่
14: ลองเทสดู
15: ใช่
14: ไม่คิดว่าน้องสวงจะไปถึงน้องสวงด้วยนะคะ
15: แต่คือดีเจดูไม่ได้เลยนะคะ
14: แต่ว่ามันเป็นมุมเสยนิดนึงนะม
15: ัน เ
14: ป็นม
15: ุ
14: มใหม่นะคะเพราะปกติแล้วจะเห็นพี่ดีเจใช่ไหมคะนั่งสั่งรายการอยู่แล้วก็เห็นกระจกด้านนอกคราวนี้ฝนมันตกไงเราเลยไม่ค่อยอยากให้เห็นฝนเท่าไหร
15: ่ไม่อยากให้อึมครึม
14: ก็เลย
15: ให้เห็นมุมเสยแทน
14: คางพี่โบแทน
15: คุณฟังบอกเขากลับไปเห็นฝนเหมือนเดิมได้ไหมคะ
14: รอแป๊บนึง
15: เดี๋ยวให้ช่างมาซ่อมให้นะตอนนี้อยู่มุมนี้ไปก่อนนะคะ
14: นะคะติดตามกันหน่อยนะกรุงเทพมหานครเรานี่ไม่ธรรมดาเลยเหรอเราติดอันดับโลกเมืองยอดฮิตดึงดูดเศรษฐีรุ่นใหม่อ่ะ
15: จริงป่ะฮะ
14: โอ้ยอ่ะมันมีข้อมูลของซาวิล
15: ส
14: ์บริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกนะคะเขาประเมินเมืองเป้าหมายที่ดึงดูดกลุ่มเศรษฐีรุ่นใหม
15: ่ครับผม
14: คำว่าเศรษฐีรุ่นใหม่คืออายุต่ำกว่า40ปีนะคะทั้งผู้ที่สืบทอดมรดกแล้วก็เป็นนักธุรกิจสร้างตัวนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นดัชนีซาวิลส์ Next Generation Wealth Hubs Indexนะคะวัดผลจากกว่า100เมืองทั่วโลกใน4ด้านหลักๆนะคะนั่นก็คือธุรกิจการกำกับดูแลและการเชื่อมโยงกลุ่มความมั่งคั่งและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นการบริหารจัดการความมั่งคั่งและภาษีและอีกด้านหนึ่งก็คือไลฟ์สไตล์การลงทุนปรากฏว่ากรุงเทพมหานครอยู่อันดับ25ของโลก
15: เฮ้ยก็ถือว่าโอเคนะ
14: แล้วก็อันดับที่5ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะโดยซาวิลส์เขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยโดดเด่นอย่างมากเลยในหมวดกลุ่มความมั่งคั่ง
15: ครับผม
14: Wealth Cluster ซึ่งประเมินจากความเข้มแข็งของระดับความมั่งคั่งในท้องถิ่นตลาดที่อยู่อาศัยแล้วก็การเข้าถึงสถาบันการศึกษาชั้นนำ
15: ครับ
14: ทีนี้มันก็จะมีเมืองอื่นๆในเอเชียด้วยนะสิงคโปร์นี่สิงคโปร์อันดับ6ของโลกนะคะฮ่องกงอันดับ7ของโลก
15: ครับ
14: โตเกียวญี่ปุ่นนี่อยู่12เซี่ยงไฮ้18
15: เซี่ยงไฮ้18
14: 18กัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย29
15: ใกล้ใกล้ใกล้เรา
14: ก็ต้องเขาบอกว่าถือเป็นคู่แข่งที่ใกล้เคียงสุดเลยนะ
15: 29
14: ในภูมิภาคนะคะซึ่งซาวิลเขาจัดกลุ่มกรุงเทพแล้วก็กัวลาลัมเปอร์ร่วมกับโฮจิมินห์ซิตี้ให้เป็นกลุ่มจุดหมายปลายทาง ดาวรุ่งนอกจากนี้ภูเก็ตนะคะยังติดอันดับ12ในตารางของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะแต่ว่ายังไม่ติด30อันดับแรกในระดับโลก
15: โอเค
14: นะคะเราดูหน่อยอันดับ1ก็คือเมืองและสถานที่ยอดนิยมที่สามารถดึงดูดกลุ่มเศรษฐีรุ่นใหม่จากทั่วโลกอันดับ1
15: นั่นคือ
14: เอาอันดับ10ก่อนมั้ย
15: ดีๆๆๆค่อยๆไล่เลยพี่ต๊อก
14: อาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะ
15: ค
14: ะอันดับ9โมนาโก
15: ก็ได้ยินว่าคนรวยอยู่เยอะ
14: ใช
15: ่
14: นะคะอันดับ8ดูไบนะคะอันดับ7ฮ่องกง6สิงคโปร์อันดับ5ลอสแองเจลิสค่ะ
15: อ๋อ LA
14: อันดับ4ซานฟรานซิสโก
15: ก็ยังดีอยู่เน
14: า
15: ะ
14: อันดับ3ลอนดอน
15: ญี่ปุ่นยังไม่มาเลยนะ
14: ญี่ปุ่นโตเกียว12
15: อ๋อไปอยู่12แล้วฮะ
14: อันดับ2ไมอามี
15: อ
14: ันดับ1เดาสิ
15: อันดับ1เหรอครับโคเปนเฮเกน
14: นิวยอร์ก
15: อ๋อเหรอเอาอันนี้มันอาจจะไม่ใช่เมืองน่าอยู่มันจะเป็นเมืองของการลงทุนเนาะ
14: ใช่
15: ใช่ไหมครับโอเคอเมริกาก็ติดโหต้นต้นเยอะมากเลยอ่ะ
14: ก็หลายอันดับหนึ่งอันดับ4อันดับ5
15: ไม่มีจีนเนาะจีนเป็นเซี่ยงไฮ้ก็อยู่ไกลๆหน่อย
14: ใช่ๆ
15: กลายเป็นสิงคโปร์เนี่ยใกล้สุดแล้วอ
14: ันดับ7ก็เป็นฮ่องกง
15: สิงคโปร์ฮ่องกงนะครับ
14: ใช่ค่ะ
15: ฮ่องกงไม่ได้ไปนานแล้วเหมือนกันสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยเป็นประเทศที่ใกล้ไม่ได้ไปนานแล้วโดยเฉพาะสิงคโปร์ไม่ได้ไปเลยอ่ะตั้งแต่มีล
14: ู
15: ก
14: พี่โบเขาไปไกลๆมาก่อน
15: เหรอ ไม่แต่จริงๆ
14: ปีนี้พี่โบไปไกลๆไง
15: ใช่ฮะ
14: แล้วก็ไปแถบยุโรป
15: ไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าไปมาแล้วอีกนานเลยกว่าจะได้ไปตรงนั้นอีก
14: นะคะ
15: เก็บตังค์ก่อนครับครับผม
14: ช่วงหน้านะเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อบ่ายโมงตอนนี้กับพี่โบนะ
15: ได้เลยฮะ
14: มุมแปลก
15: เดี๋ยวได้กดไม่ถูก
14: ถูกต้อง

0: รมทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้ยังอยู่กับ DJ Bo นะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับถ้าคุณผู้ฟังเข้ามาติดตามทางแอปพลิเคชันของทางฟังฟินเนี่ยคุณผู้ฟังจะได้เห็นมุมมองของหน้าตา DJ หรือว่าห้องจัดรายการเป็นมุมใหม่ๆนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยขาตั้งกล้องมันมีปัญหานิดนึงคุณผู้ฟังผมก็เลยหยิบกล้องมาเองนะครับตอนนี้จะมีหลายมุมเลยคุณผู้ฟังสามารถโหวตเข้ามาได้ว่าชอบมุมนี้ก็คือให้ดูดวงตากันไปเลยแบบระยะใกล้ๆนะครับก็คืออยากเห็นแววตาของ DJ Bo อยากเห็นเฉพาะริมปากนะครับก็คือไม่อยากเห็นอะไรเลยอยากเห็นเฉพาะการพูดคุยกันเฉยๆนะครับก็จะเห็นการเฉพาะตัวเชฟปากเลยเราจะเห็นปากอย่างเดียวหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยไม่อยากเห็นอะไรเลยก็คืออ่ะไปดูคล็อกเราไหมครับก็จะดูเป็นหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราคุณผู้ฟังอยากได้แบบไหนคุณผู้ฟังสามารถกด1 2แล้วก็3เข้ามาได้นะฮะนี่คือคลื่นเดียวที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟขนาดนี้ของประเทศไทยนะครับขอบคุณ Green Wave ด้วยนะครับคุณฟังบอกพอค่ะจะอ้วกแล้วขอโทษกลับมาเหมือนเดิมก็ได้นะฮะคุณฟังเดี๋ยวผมไปตั้งให้เหมือนเดิมเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวขอปิดไมค์นี้เดี๋ยวจะไปเสียบไปที่ขาตั้งกล้องขอเล่นก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าชั่วโมงนี้ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับอยู่กับโบนะครับตอนนี้เที่ยงกับอีก9นาทีนะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมเนาะหรือว่าอยากจะพูดคุยกับ DJ Bo นะครับส่งมาได้ผ่านแอปพลิเคชันของ iTime ฟังฟินได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็เรามาดูข้อความกันนิดนึงดีกว่านะฮะเห็นยังไงกันบ้างคุณวาทิตบอกขาตั้งกล้องมันอยู่เฉยๆไม่น่ามีปัญหาได้ครับคุณวาทิตผมจริงๆพูดเรื่องจริงผมไม่ได้อยู่ดีหยิบมาเล่นขาตั้งกล้องมันขาเปี้ยแล้วมันก็เบี้ยวไปเองเลยนี่เรื่องจริงนะครับไม่เชื่อถามน้องเอฟทีมงานของเราเมื่อกี้มันล้มไปต่อหน้าเอฟเลยจริงๆเมื่อกี้นะครับคุณพิมพ์กาบอกปากเต็มจอเลยค่ะ คุณกบไปกลบอกเริ่มเวียนหัวแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวกลับไปวางไว้เหมือนเดิมนะคะคุณวิชยาบอกริมฝีปากพี่โบแห้งนะคะ เขินจังเลยฮะมันใกล้ใช่ไหมฮะพี่นาฏเหมือนไล่โบไปไกลเขาก็พยายามไล่อยู่เหมือนกันนะครับคุณฐานุตราบอกเห็นลิ้นไก่ด้วยนะครับก็อยากให้เห็นมุมมองใหม่ๆด้วยคุณผู้ฟังนะครับผมเอาไปว่าเดี๋ยวจัดกล้องก่อนขอเวลาจัดกล้องก่อนคุณผู้ฟังแล้วก็อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมคุณผู้ฟังส่งเข้ามานะครับเริ่มต้นชั่วโมงด้วยงานจากพอสครับนี่คือวันหนึ่งถ้าฉันอกหักนะครับผมอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมในชั่วโมงนี้ส่งมาได้เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันของ iTime ฟังฟินเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องเอฟเขาจัดกล้องให้ก่อนนะฮะ

ตอนนี้มีการรายงานสภาพการจราจรเข้ามานะครับคุณผู้ฟังบอกตอนนี้ประตูน้ำฝนตกรถติดหนักเลยค่ะนะครับแล้วก็คุณเพชรพรบอกว่าแถวเอกมัยฝนตกหนักเลยค่ะแล้วก็ขอเพลงมาด้วยเดี๋ยวเปิดให้นะครับรอฟังนะคุณเพชรพรนะครับมีคนขอแท็กซี่ไรด์เข้ามานะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเมื่อกี้มีคนรายงานการจราจรด้วยผมหาไม่เจอนะครับเอาไปว่าป้าหมูกระปุกแล้วกันแนะนำไข่ตุ๋นทรงเครื่องนะครับวันนี้นะครับใครที่อยากจะหาเมนูอาหารกลางวันลองดูนะครับไข่ตุ๋นทรงเครื่องก็น่ากินดีเหมือนกันนะครับนอกนั้นจะเป็นเสียงก่นด่านะครับกับมุมกล้องก่อนหน้านี้ซะส่วนใหญ่นะครับไม่ได้มีเรื่องอาหารหรือว่าเรื่องของถนนได้อย่างใดนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อดีกว่าฮะเที่ยงกับอีก19นาทีนะครับยังอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave เราอยู่ด้วยกันนะครับในวันจันทร์ที่5ตุลาคมครับ

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: พี่ว่านอกจากตาแล้วเนี่ยก็หัวใจของเรานี่แหละที่ทำงานหนักมากๆ
0: จริงที่สุดค่ะพี่อ้อยหัวใจเราเต้นวันละเป็นแสนครั้งสูบฉีดเลือดเป็นวันละพันๆลิตรไม่เคยพักเลยค่ะซึ่งกล้ามเนื้อหัวใจเองก็ต้องการพลังงานที่สูงมากนะคะแล้วตัวเขาก็ยังต้องใช้ตัวขับเคลื่อนหลักคือโคเอนไซม์ Q10 ที่จะคอยทำหน้าที่เหมือนแบตเตอรี่ให้หัวใจมีแรงบีบตัวสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ฟังแล้วเจ้าโคQ10 เนี่ยก็ดูรักหัวใจเรามากกว่าตัวเราเองอีกนะคะเนี่ย
0: ใช่เลยค่ะพี่อ้อยเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้หัวใจของเราเหนื่อยล้าต้องหมั่นดูแลเขาด้วยนะคะง่ายที่สุดคือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออย่างสม่ำเสมอทานอาหารที่มีไขมันดีนอนหลับให้เพียงพอเท่านี้เลยล่ะค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้

ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ส
1: เจ็บคอฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
0: Propolis Plus
1: ฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
0: Propolis Plus
2: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือปลอมมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62
5: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: มามิแมวฟินต้องกินโน
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย

ที่ยังไงอีก39นาทีนะคะมาถึงแล้วสำหรับช่วงของคัสเซ็ตคลับนะครับคุณผู้ฟังเพลงนี้ถูกขอมาตั้งแต่ผมว่าน่าตั้งแต่ต้นชั่วโมงนี้แล้วนะครับผมแล้วก็มาจัดให้ไว้ในช่วงนี้แล้วกันสำหรับคัสเซ็ตคลับนะครับขอเพลงของพี่เสกโลโซมาเข้ากับบรรยากาศฝนตกเรียกว่าหลายๆพื้นที่ในวันนี้เลยนะครับนี่คือฝนตกที่หน้าต่างครับผมแน่นอนนะครับเพราะมันช่วงที่ฝนตกแบบนี้ก็จะมีคนขอเพลงที่เกี่ยวกับฝนเข้ามานี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับนี่คืองานจากโลโซครับ

0: ุณพิมพ์ประกาศพิมพ์มาบอกว่าฟ้ามาทางหลักสี่แล้วนะครับผมก็ตอนนี้มีหลายๆพื้นที่ที่ฝนตกไปแล้วนะครับหลายๆพื้นที่นี่มืดปิดเลยนะฮะมืดสนิทเลยก็อีกสักพักฝนน่าจะตกกันนะครับก็หวังว่าคงจะไม่ได้ตกแช่นะคุณผู้ฟังตกแล้วก็หยุดนะครับหวังว่าสถานการณ์จะไม่ได้เลวร้ายลงน้ำจะไม่เจิ่งไม่ท่วมนะฮะคุณผู้ฟังวันนี้แต่ว่ายังไงก็เผื่อไว้หน่อยแล้วกันนะครับเผื่อเวลากลับบ้านหรืออาจจะเตรียมรองเท้าเตรียมร่มไว้หน่อยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็ตกไม่พร้อมกันตอนนี้เส้นอโศกหยุดแล้วแต่ว่าฟ้าก็ยังมืดๆอยู่นะครับตอนนี้อาจจะมีฝนลงมาอีกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยดูแลการกลับบ้านกันดีๆดูแลสุขภาพกันมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่11โมงถึงบ่ายโมงเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวอยู่กันต่อกับ DJ PU นะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามวันนี้ขอบคุณทุกข้อความมากๆนะครับขอให้สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ดีของชาว Green Wave ทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกอย่าง

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: เปลี่ยนซ้ำๆทุกวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
1: ์กรอบกรอบ
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนา

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีนย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีนยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: แม้ชีวิตจะไม่จอยแต่เธอยังเลือกจอยในทุกจังหวะชีวิต
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: ClubInspire Day
3: จอยที่เกิดวันที่ต้องสู้กับโรคร้ายแต่หัวใจยังเต้นเป็นจังหวะไม่เท่าไหร่หรอกเพราะบทบาทที่เธออยากอยู่ให้นานที่สุดคือบทบาทของคำว่าแม่ Club Inspire Day พุธนี้ 3 ทุ่มจอยทุกจังหวะที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิน วิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: 0
2: 0เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน
5: ลีกาลอสอาหารแมวเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าว

0: นไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: บ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเธอเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เร่งรีบ
11: ต้องมี
10: เกสรบัวหลวง
11: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจากระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรุ๊ปและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
1: Cover Night Live
0: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
3: คนรู้ใจแมวคานิวา
2: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
4: เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันต่อค่ะนอกจากเส้นทางต่างๆในกรุงเทพนะคะที่ถูกน้ำท่วมนะคะเส้นทางตามจังหวัดต่างๆเนี่ยก็มีน้ำท่วมขังเช่นกันจากข้อมูลของกรมทางหลวงโดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยพิบัติมีทางหลวงถูกน้ำท่วมนอกจากกรุงเทพนะยังมีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาระยองนะเป็นต้นซึ่งการจราจรผ่านไม่ได้ประมาณ39แห่งโดยกรมทางหลวงนะคะได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงค่ะมีการจัดบริการรถรับส่งนะคะเคลื่อนย้ายสิ่งของและยานพาหนะแจกจ่ายน้ำประปาสะอาดแล้วก็มอบถุงยางชีพในพื้นที่น้ำท่วมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติสำหรับพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วค่ะกรมทางหลวงก็ได้ระดมเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องจักรล้างทำความสะอาดกำจัดดินโคลนแล้วก็เศษวัสดุต่างๆตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะเปิดการจราจรเพื่อความปลอดภัยต้องการความช่วยเหลือหรือถามข้อมูลทางหลวงมีสายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรี24ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมามีกรีนอัปเดตรออยู่ค่ะ
2: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับอยู่กับพี่ยูนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับตีวันนี้เนาะตีวันนี้เอาเป็นเพลงที่ฟังแล้วเนี่ยสดใสดีกว่าฟังแล้วมีกำลังใจทำงานนะคิดเพลงไหนออกนะครับอยากฟังเพลงไหนอยากได้เพลงไหนส่งมาได้เลยแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินนะจ๊ะ

มีหลายข้อความนะครับขอมาทุกวันจริงๆนะเพลงใหม่จากบิลกินนะฮะนี่เลยนะครับเช็คลิสต์จากบิลกินครับ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ตอนนี้มีหลายพื้นที่นะครับฝนตกหนักเหมือนกันนะฮะเมื่อกี้ผมมาช่วงแถวเลียบทางด่วนเนี่ยก็มีบางช่วงนะครับที่โอ้โหฝนกระหน่ำเทลงมาแบบว่ามองทางไม่เห็นเลยนะฮะ
1: Ladies and gentlemen
0: แต่พอผ่านมาปุ๊บนี่ก็บางช่วงก็ไม่ตกนะฮะฝนตกบางหย่อมนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เขาบอกว่าพายุเริ่มเข้าแล้วนะฮะยังไงก็ระวังตัวกันด้วยนะครับ

0: ฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: สำหรับใครนะครับอยากได้บัตรโค้ดไนท์ไลฟ์รอบนี้นะครับ ETC X The Parkinson นะครับวันนี้เนี่ยเราเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกเลยนะฮะที่ airtime.live/greenwave นะจ๊ะ

0: ข้อความคุณลุงทิพย์นะฮะเขาบอกว่าบริเวณแถววัชรพลนะฮะฟ้าแรงมากๆนะครับโหแรงเหมือนโกรธใครมานะครับก็อีกนิดเดียวน่าจะตกแล้วนะครับโซนวัชรพลนะครับ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำ
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรต
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย
6: Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาท
7: กูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
6: สมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มี

0: เหี้ยเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
2: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
2: จากไรทิพย์
3: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KF

0: สอบถามโทร02-657-5757ซื้อ ง่ายผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
4: พาไปมูส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาพาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสพระคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอชามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
6: งานตอนนี้แค่เห็นเดดไลน์ก็เหมือนได้เป็นซอมบี้ Trick or Treat หลอกหรือเลี้ยงไม่รู้แต่ถ้าชวนกินชาบูอันเนี้ยหลอกให้เลี้ยงชัดๆ oh, เสาร์อาทิตย์นี้มาฟังเพลงเพราะเพลงรักพักเรื่องหลอนๆกับ Music Day กันยาวๆที่ Green Wave 106.5 FM
7: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวอาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับมีข้อความนี้นะครับขอเพลงจากโอบนิธิมานะครับชื่อเพลงว่าไม่อยากจะคุย

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: เพลงใหม่วันนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นเพลงที่น่ารักมากๆเลยนะฮะชื่อเพลงก็น่ารักแล้วนะครับชื่อเพลงว่าเด็กดีไม่ดื้อนี่จากมิ้นท์ณวินดานะครับเพลงนี้น่ารักมากๆคุณผู้ฟังลองฟังดูนะครับ
3: เด็กดี

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้คิดงานไม่ค่อยออกสมองมันอืดๆร่างกายมันก็อ่อมๆ มาหมอเพื่อน
1: อาการนี้เกิดจากพลังงานระดับเซลล์ฟื้นตัวไม่ทันค่ะแคนวัยทำงานเป็นกันเยอะมากมักจะเกิดจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางวันเหมือนพักผ่อนเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังไม่หายถ้าอยากให้สมองไบรท์ไม่อ่อมก็ต้องดูแลพลังงานตั้งแต่ระดับเซลล์ค่ะหรือสามารถเสริมด้วยพวกวิตามิน B โคเอนไซม์ Q10 ก็จะช่วยสนับสนุนให้เซลล์ขุมพลังงานหรือไมโทคอนเดรียสร้างพลังงานของเซลล์ได้ดีขึ้นดูแลระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
2: ตอนนี้แคนเองก็พยายามปรับไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับการทานอาหารเสริมครับเนี่ยเพิ่งไปจัดมาเลยเป็นโคคิวเทนรูปแบบยูบิควินอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มครับที่ร่างกายเนี่ยพร้อมนำไปใช้สร้างพลังงานตัวนี้มีวิตามิน B คอมเพล็กซ์มาให้ด้วยตอบโจทย์คนทำงานหนักใช้สมองเยอะเลยครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทน plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้ 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้ ReBeFortวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: Propolis Plus
2: ยินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น power bank
3: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
4: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: จากที่สั่งสมองค์ความรู้นะคะด้านอาหารสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาตั้งแต่ปี2554นะคะจนตอนนี้เนี่ยเขาพัฒนาต่อยอดมาสู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์แล้วก็เอามาใช้ในสถานการณ์ภัยพิบัติได้นะคะที่พูดถึงนี่ก็คือข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือว่ามอ.นะคะเขาร่วมกับทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่งข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพพร้อมทาน 3,000 กล่องนะคะให้ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนแล้วก็บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมนะคะเขาบอกว่าจุดเด่นของข้าวกล่องอันนี้ก็คือเขาใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทำให้อาหารเนี้ยปลอดเชื้อแล้วก็สามารถเก็บรักษาได้นานถึง18เดือนโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น
6: จริงป่ะ
5: บรรจุในถาดที่คือเขาจะเอาไว้ในถาดแต่ว่าข้าวกับข้าวอ่ะเขาจะแยกกันเปิดทานได้ทันทีเหมาะสำหรับพื้นที่ประสบภัยที่อาจจะไม่มีไฟฟ้าหรือว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของการเก็บรักษาแล้วก็ประกอบอาหารนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ต่อยอดมาจากงานวิจัยด้านนวัตกรรมอาหารของรองศาสตราจารย์ดร.สวคนวัฒนจันทร์แล้วก็คุณกรวรรณรอดเข็มคณะอุตสาหกรรมเกษตรม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะคะเห็นบอกว่าปัจจุบันนี้มีอาหารพร้อมทาน7เมนูมีข้าวมัสมั่นไก่ข้าวพะแนงไก่ข้าวแกงส้มปลาทูข้าวผัดเผ็ดปลาดุกข้าวไก่กระเทียมข้าวแกงเขียวหวานไก่แล้วก็ข้าวกระเพราไก่นะคะโดยผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.แล้วก็ได้รับมาตรฐานฮาลาลแล้วนะคะแล้วก็ข้าวกล่อง 3,000 กล่องที่ส่งมอบครั้งนี้เนี่ยทางศิลปากรเขาก็จะนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะโดยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรก็ได้เปิดศูนย์จิตอาสาระดมเรียกว่าเป็นการระดมจิตอาสาแพ็คถุงยางชีพนะคะเพื่อที่จะเตรียมลงพื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีด้วยนะคะมันก็มีหลากหลายนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเนาะในช่วงเวลาที่บางทีเราเจอเรื่องของเหตุการณ์ภัยพิบัติอ
6: ่
5: ะนะคะก็เอามาใช้มันเป็นประโยชน์
6: เจ๋งอ่ะ18เดือนเหรอพี
5: ่8เดือน
6: โอ้โหไม่ต้องเวฟด้วยเหรอก็ไม่ต้องทำอะไรเหรอ
5: ไม่มีไฟใช้อ่ะ
6: เฮ้ยเจ๋งอ่ะอยากลองชิมอ่ะพี
5: ่เราลองกินอาหารอย่างอื่นไปก่อนเนาะที่เราแบบอันนี้ให้ผู้ที่เขาแบบว่าได้รับความเดือดร้อนเน
6: า
5: ะ
6: ครับพี
5: ่
6: ไม่ลองชิมไง
5: อยากจะลองชิม
6: ว่าเป็นยังไง
5: ค่ะ
6: ครับพี
5: ่ทำรายการไปก่อน
6: ครับพี่
5: รอบหน้านะเดี๋ยวว่ากันต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
6: ครับผม
4: Green Update
7: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: Playlist 55 minutes DJPU
1: วันนี้มีคุณผู้ฟังนะครับรีเควสต์ขอเพลงมีจังหวะที่ฟังสบายสบายเพลงมีจังหวะที่ฟังสบายสบายผมเลือกเพลงนี้มาแล้วกันเนาะฟิลประมาณนี้คุณผู้ฟังนึกเพลงไหนออกบ้างนะครับช่วยกันส่งเข้ามาหน่อยเร็ว

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your requestโดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigoros ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: เพลงมีจังหวะที่ฟังสบายๆนะครับหยิบเพลงนี้มาฝากกันนะฮะไม่น่าเชื่อเพลงนี้ออกมา11ปีอะคุณผู้ฟังออกมาตั้งแต่ปี2015นะครับจากลิป

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: อัพจังหวะหน่อยแล้วกันนะฮะคุณโอ๊ตขอ

วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะน่าจะทิ้งท้ายได้สักหนึ่งเพลงนะครับมีหลายข้อความเนี่ยโหส่งมาขอเพลงนี้กันเต็มเลยนะฮะวันนี้ช่วงเย็นๆก็ระวังฝนตกกันด้วยนะครับเขาพยากรณ์ไว้ว่าวันนี้จะมีพายุเข้านะครับก็ระวังตัวกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ช่วงเทศกาลกินเจหลายคนเนี่ยตั้งใจจะอิ่มบุญแต่ดันเจอปัญหาที่กินแล้วมันไม่อยู่ท้องหิวบ่อยเนี่ยสิคะน้องหมอ
2: ถ้าเราสังเกตอาหารเจตามท้องตลาดส่วนใหญ่ค่ะพี่อ้อยเขาจะเป็นแป้งที่มีความมันไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่เผือกทอดผักชุบแป้งทอดพอไม่มีโปรตีนและไฟเบอร์แป้งก็เลยเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเข้ากระแสเลือดอย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะน้ำตาลพุ่งสูงสมองจึงหลั่งอินซูลินออกมาดึงน้ำตาลอย่างรวดเร็วผลก็คือง่วงนอนกระทันหันแล้วก็หิวง่ายกว่าเดิมค่ะ
3: แล้วแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะ
2: แนะนำว่าเน้นเป็นโปรตีนพืชแบบไม่แปรรูปค่ะเช่นเต้าหู้ก้อนถั่วต้มหรือเห็ดหลากหลายชนิดแล้วระหว่างวันถ้าหิวสลับมาเป็นมันนึ่งเผือกต้มคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเหล่านี้จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและทำให้เราอิ่มได้นานขึ้นค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้ฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: ศูนย
0: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: ฮู้ๆคานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวาฮู้
4: ๆอาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: เร่งรีบต้องมี
9: เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

างานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทูอินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป

0: กอบการ
1: เต้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
8: เป็นยังไงคะพี่อ้อย
9: เสียงไม่มาเลยอะค่ะช่วยด้วย
8: เธอกลับมาได้แล้วจ้าเธอกลับมาได้แล้ว
9: คือจริงๆวันที่อากาศเย็นมากๆที่ห้องนี่คือวันพฤหัส
8: น่าจะพฤหัสยังเมื่อกี้ยังคุยพี่อ้อยเลยพี่อ้อยวันพฤหัสที่แล้ว
9: เปลี่ยนเลยอะ
8: เพราะว่าแอร์มันเย็นมากแล้วบอกพี่อ้อยเสียงเริ่มขึ้นจมูกแล้วล่ะ
9: ใช่แล้วพอขึ้นจมูกปั๊บก็ขึ้นไปเลยค่ะ
8: ขึ้นไปเลย
9: แล้วก็เสร็จแล้วพี่ไปภูเก็ตมาไปภูเก็ตเพราะว่ามีงานหลังจากนั้นก็เลยเอาเสียงฝากไว้ที่ภูเก็ตนะคะเดี๋ยวจะตามมาเดี๋ยวจะตามมาร
8: อแป๊บนึง
9: รอสักครู่นี่น้องเกดผู้ช่วยพี่อ้อยก็บอกว่าเขาป่วยไปเลยอะ
8: ป่วยไปเลย
9: เออแต่น้องเกดมีไข้อะพี่อ้อยแค่เสียงบี้อะค่ะ
8: โอ้โห
9: ทุกคนคะทนฟังเสียงแบบขึ้นจมูกหน่อยนะคะ
8: มันจะมีความเซ็กซี่เบาๆนะคุณผู้ฟัง
9: ก็ให้มันเบาแค่นี้แหละค่ะพอแล้ว
8: แค่นี้พอเน
9: า
8: ะ
9: ใช่แล้วค่ะ
8: โอ้แล้วฝนก็กระหน่ำเหลือเกิน
9: ใช่ๆเมื่อกี้พี่อ้อยเพิ่งไปส่งพี่นายที่ดอนเมือง
8: ค่ะ
9: คือฝนตกหนักมากแล้วก็วันที่พี่อ้อยไปภูเก็ตตอนกลับดีเลย์เขาบอกว่าที่ดอนเมืองมีฟ้าผ่าเครื่องยังไม่สามารถขึ้นได
8: ้ค่ะ
9: ก็จะพอขึ้นเครื่องจากดอนเมืองเพื่อจะไปรับคนที่ภูเก็ตก็เลยตอนนั้นก็ต้องรอหน่อยแต่ก็กลับมาเรียบร้อยค่ะแต่แค่เสียงยังตามมาไม่ทันรอแป๊บนึง
8: เสียงอยากจะพักผ่อนอยู่ภูเก็ตอยู่ตอนนี
9: ้เสียงยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยอะค่ะ
8: เออนะคะเดี๋ยวน่าจะกลับมาในเร็ววันนี้ละค่ะ
9: คาดว่าค่ะ
8: นะอ่ะติดตามมานะช่วงนี้เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ก็ยังคงติดตามกันอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะคะ
9: ใช่แล้ว
8: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมโอ้โหมันส่งผลกระทบทั้งต่อประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเป็นวงกว้างเนาะผู้ประกอบการเยอะมากนะคะได้รับความเสียหายคือทั้งสถานประกอบการเครื่องจักรทุกอย่างอุปกรณ์วัตถุดิบสินค้าบางพื้นที่ต้องหยุดการผลิตและขนส่งชั่วคราว
9: ค่ะ
8: แล้วมันก็มีผลกระทบต่อไปอีกเป็นทอดๆนะคะคือส่งผลถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งระบบนะคะและหลังน้ำลดแล้วเนี่ยมันก็งานใหญ่อีกนะคะผู้ประกอบการยังต้องแบกรับภาระหนักในการฟื้นฟูทุกอย่างนะคะกว่าที่จะกลับมาเดินหน้าได้ตามปกติโดยสอทนะคะก็บอกว่าจะทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็เครือข่ายทุกภูมิภาคเลยนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือตรงจุดแล้วก็ทันท่วงทีนะคะก็คือเน้นรวบรวมข้อมูลว่าผู้ประกอบการในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่กำลังเจอกับปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับไหนมีด้านไหนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะคือเขามีการตั้งวอลลุ่มขึ้นมาเหมือนกับเป็นศูนย์กลางติดตามสถานการณ์แล้วก็ประสานความช่วยเหลือนะคะซึ่งเขาบอกว่าการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมมันไม่ใช่เพียงแค่น้ำลดเปิดโรงงานมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่มันคือการทำให้เครื่องจากแรงงานการขนส่งแล้วก็ซัพพลายเชนกลับมาเดินหน้าเชื่อมต่อกันได้อย่างปลอดภัยนะคะ
9: ค่ะ มันต้องทำงานโดยรวมจริงๆแหละได้ว่าทุกคนมีข้อมูลหมดเลยคนนี้ก็มีข้อมูลด้านนี้คนนี้ก็มีข้อมูลด้านนั้นแต่ถ้าเรามาประสานกันนะคะมันจะสามารถรับมือได้ง่ายขึ้นพี่ว่า
8: แล้วจะได้แก้ปัญหาให้ตรงจุด
9: นะคะใครยังจมน้ำอยู่บ้างคะในส่งข้อความมาดูหน่อยซิเพราะว่าเห็นว่าก็แห้งในหลายๆพื้นที
8: ่
9: แต่เห็นว่าลาดกระบังก็ยังแบบชุ่มฉ่ำอยู่นะ
8: แต่หลายพื้นที่ก็ยังก็ยังน้ำยังไม่ค่อยอยากจะไปเลยนะคะ
9: นะร่มเกล้าเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยเราส่งข้อความมาหน่อย
8: ค่ะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

เวลาไปปวดใจวันเทศกาลเนี่ยมันจะมีความเจ็บปวดมากกว่าหลายเท่านะคะโดยเฉพาะวันที่เราคาดว่าน่าจะมีความสุขทำไมถึงทุกข์ขนาดนี้นะทรีแมนดาวค่ะอันนี้บอกว่าเคหะธานีซอยมิสทีนยังท่วมน้ำไม่ค่อยลดเลยค่ะน้ำเนี่ยลดลงน้อยมากๆเลยร่มเกล้ายังกลับเข้าบ้านไม่ได้ค่ะพี่อ้อยบางอันก็บอกว่าเริ่มแห้งแล้วครับร่มเกล้าแต่กลับเข้าไปแล้วช็อกมากมายเพราะว่าแบบโอ้โหเข้าใจเลยค่ะบางจุดน้ำยังท่วมโดยเฉพาะซอยอันนี้แถวลาดกระบังนะคะหรือบ้านติดริมคลองปัญหาที่ตามมาคือน้ำเน่าค่ะส่งกำลังใจกับทุกคนด้วยเราต้องสู้กันต่อไปนะคะอันนี้บอกว่าขอเพลงนี้เป็นกำลังใจให้กับการล้างบ้าน

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Debut Track โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกLegalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Legalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบพรุบโผล่โผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: มีเพลงใหม่ของวินเวคินค่ะเพลงนี้น่ารักดีแอบฟังหลังไมค์ไปแล้วสดใสสดใสนะคะอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยชนะเปหนักมากเลยนะขอแค่คำเดียวถ้าเธอยอมเพลงนี้ชื่อว่าถ้าหนูยอม

ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
2: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
3: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: โปรดชีว่าโปรดชีว่า
6: ใส่ใจตัวเองทุก

0: ProTiva
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
0: โปรทรีวา
2: ใส่ใจตัวเอง

0: ข้าวตังข้าวตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับ

0: อาการชา
1: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: Happy Birthday
3: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
4: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
3: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
4: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
3: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์
4: มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/Green Wave.
5: Green Wave.
6: อาหารแมวกินโนะที่หนึ่งจากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: จากเพลงที่คุณช่วยกันเลือกนะคะเอามาต่อเรียงกันเลยนะคะน่าจะเป็นเพลงเพราะที่ถูกใจคุณนะเธอเพิ่มเติมรายชื่อเพลงเพราะได้เรื่อยๆที่ Green Wave นะคะชั่วโมงหน้ามีเพลย์ลิสต์พี่อ้อย
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟHerbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคน
0: วันนี้เชื่อว่าหลายๆคนยัง Work From Home อยู่เลยนะคะดูจากข้อความของคุณด้วยอันนี้บอกว่าฟังพี่อ้อยจัดรายการแล้วก็ดูคลับไฟเดย์โชว์ไปด้วยแยกประสาทออกแล้วคะเนี่ยเก่งมากๆแขกรับเชิญล่าสุดสนุกมากนะคะอยากให้ไปดูย้อนหลังกันนิโคเทริโอแล้วก็ทิกเกอร์มาทั้งคู่เลย
2: กรอบเคลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่

0: ียนซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denmark.

าวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: ชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณห่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ้อ
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: พราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจากระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
2: Cover Night

0: Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23 ตุลาถึง 1 พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหาร

0: กับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: แค่เปิดก็ว้าวว้าวใช่
6: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions and think why.
10: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
11: That's how we learn to think for ourselves
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
6: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
12: แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ดHa ha ha!

0: ตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
5: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามมายที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากมายที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
3: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีย
4: ินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น Power Bank
5: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินโดย
6: อัตราการเกิดต่ำทำไงกันดีอะคะ
7: น
6: ั
7: ่นสิคะแล้วมันไม่ใช่แค่ในประเทศเราพี่อ้อยเห็น
6: ใช่ค่ะ
7: หลายประเทศก็จะรู้สึกว่าอักขนาดจีนจีนรู้สึกเลยว่าจะแก้ปัญหายังไงนะตอนนี้เขาแบบว่านัดดงนัดเดทกันนะคะอำนวยความสะดวกทุกสิ่ง
6: จริงๆ
7: ช่วยรักกันเถอะค่ะรักกันเถอะเนี่ยนะคะ
6: ช่วยมีทายาทหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตอนนี้หลายประเทศที่มีปัญหานี้อยู่ก็กุมขมับเลยนะคะก็เรียกว่างัดสารพัดวิธีออกมาใช้แต่ก็ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่นะคะที่สิงคโปร์ค่ะมีรายงานเขาบอกรัฐบาลเขาเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะมีชื่อว่า First Date บริการจัดหาคู่ให้ข้าราชการแล้วก็พนักงานที่อยู่ในภาครัฐนะคะที่มีอายุระหว่าง21ถึง35ปีคือแอปนี้เขาบอกว่าประมวลผลด้วยอัลกอริทึมที่เคยได้รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์มาแล้วเมื่อปี2555นะคะโดยจะเสนอคู่เดทเนี่ยให้ผู้ใช้พิจารณาเพียงครั้งละ1คนเพื่อแก้ปัญหาภาวะเหนื่อยล้าเหลือเกินจากการปัดแอปเดตนะคะเพื่อความปลอดภัยผู้ที่ใช้งานก็จะต้องยืนยันตัวตนนะคะผ่านระบบดิจิตอลของรัฐนี่แหละแล้วก็ทำแบบสำรวจนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสนใจนิสัยอะไรอย่างเงี้ยความชอบความนิยมส่วนตัวนะคะซึ่งเขาก็มองว่าอาจช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงได้ดีกว่าแอปทั่วไปนะคะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย First Date กำลังอยู่ในช่วงทดลองใช้นะคะมันก็มีกระแสตอบรับหลากหลายเหมือนกันค่ะบางส่วนเขาก็มองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเนาะต่อคนที่ไม่ได้ทำงานภาครัฐนะคะรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการจำกัดอายุเฉพาะไม่เกิน35ปีด้วยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าอะไรอ่ะรัฐบาลแค่แบบหวังเพิ่มอัตราการเกิดโดยที่แบบว่าเธอฉันเกินอายุเกิน35ฉันก็ยังโสดอยู่นะเธอเมินกลุ่มฉันได้ยังไง
7: แต่มองข้างไหนข้างนั้นถูก
6: ค่ะ
7: พี่ว่าคืออย่างสมมติว่าอย่างถ้าเกิดอายุเยอะกว่านั้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าการเกิดอาจจะยากขึ้นไงเพราะตอนนี้เขาอยากเพิ่มจำนวนประชากร
6: ใช่ค่ะ
7: แต่ก็ทำให้หลายคนแล้วฉันโสด40อ่ะเธอรัฐบาลไม่สนใจฉันหรอ
6: เออเนาะมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกัน
7: มองข้างไหนข้างนั้นถูกแต่พี่ว่าก็เริ่มต้นก่อนก็ได้ไงคะแต่ส่วนถ้าเขาเริ่มถ้าเกิดข้าราชการได้ผล
6: ค่ะ
7: เอาล่ะค่ะต่อไปบริษัทเอกชนเชิญค่ะ
6: ไหนลองดูซิ
7: ใช
6: ่
7: ไหมคะ
6: นะคะแต่ว่าก็มีรายงานเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองของสิงคโปร์เขาก็ประกาศเงินอุดหนุนช่วยเหลือครอบครัวนะคะสูงสุดประมาณ70,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเด็ก1คนจนถึงอายุ17ปีแต่ก็ยังไม่แน่ว่ามาตรการนี้เนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นให้คนอยากจะมีลูกกันมากขึ้นได้จริงหรือเปล่าม
7: ันก็เนาะยากจัง
6: ใช่ค่ะ
7: คือพอเป็นปัญหาเรื่องเงินรัฐบาลให้มาช่วยเลี้ยงไหมล่ะคะอย่างเงี้ยเขาจะทำเป็นการเถียง
6: มันก็มีรายละเอียดยิบย่อยเยอะไปหมดนะในการที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กสักคนหนึ่งอะนะคะ
7: แต่นี่เป็นการต้องบอกว่ามันเป็นปัญหาของโลกนะ
6: คะ
7: เขาบอกเมืองไทยประเมินเอาไว้อีกไม่กี่ปีนะประชากรเราจะลดลงไปครึ่งนึงอะ
6: ค่ะ
7: นะคะธุรกิจใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นหนึ่งโรงเรียนอนุบาล
6: ค่ะ
7: แม้กระทั่งสูตินรีเวศวันนี้ก็ยังแบบว่าโอ๊ยไม่เห็นมีเด็กท้องเลยค่ะช่วยด้วย
6: หรือว่าอาจจะมีบางประเทศมีบางตำแหน่งงานที่ก็ต้องพึ่งพาแรงงานจากต่างประเทศ
7: ใช่ใช่ใช่
6: เพราะว่ามีคนทำงานแล้วนะ
7: นี่มีคนเสนอ Green Wave ควรจัดกิจกรรม Speed Dating นะครับหาแฟนแบบที่ไม่เป็น Red Flag โดยพี่อ้อยพี่ชอต
6: โอ้
7: ความน่ากลัวอยู่ตรงนี้แหละค
6: ่ะ
7: ไม่กล้าการันตีคือแรกๆก็ดีไงแต่หลังๆจะ Red Flag หรือเปล่าไม่รู้จริงๆ
6: นั่นสิน
7: ะคะไปหาดีๆนะ
6: ค่ะ

0: นำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ P I
3: เอาล่ะวันนี้ Playlist P I ค่ะเราพูดถึงการคุยกับตัวเองอยู่บ่อยๆวันนี้เพลงไหนเป็นเพลงที่มันเหมือนกับการคุยกับตัวเองอ่ะเช่นนะเพื่อเริ่มต้นที่เพลงนี้บางเรื่องที่มันหนักมากๆบอกตัวเองเธอว่าพอแล้วเริ่มต้นที่เพลงนี้ค่ะเพลงต่อไปเพลงที่คุณใช้บอกกับตัวเองคิดถึงเพลงอะไรบ้าง

0: ข้อความเพลินเลยนะคะแล้วก็ดูหลายๆรายชื่อเพลงที่คุณช่วยกันเลือกเพลย์ลิสต์พี่อ้อยวันนี้ค่ะเพลงที่คุณเอาไว้คุยกับตัวเองแล้วดูแต่ละเพลงนะพอเถอะอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเลยโลกยังหมุนนอกสายตาจำไว้กันจากอิงวรันธรนะคะและเริ่มต้นได้บอกตัวเองที่พี่อ้อยตั้งใจว่าเพลงนี้เนี่ยแหละน่าจะเป็นเพลย์ลิสต์ของวันนี้หลายๆครั้งค่ะพอพูดถึงการสื่อสารเรามักคิดว่าจะต้องเป็นการคุยกับคนอื่นสำคัญสุดอะได้คุยกับตัวเองบ้างหรือเปล่า
1: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
0: สำคัญสุดนะคะไม่ใช่แค่การคุยกับตัวเองอย่างเดียวนะโอ้โอ้ตัวเองบ้างก็ได้

0: สังเกตอย่างนึงค่ะเพลงพี่ตู่นันทิดาเนี่ยเวลาเอามา cover ใหม่จะเป็นเวอร์ชันร็อกซะเยอะเลยนะคะอย่างเพลงนี้ก็เป็นเวอร์ชันของ Paradox อีกเพลงนึงคือไม่ต้องการเห็นคนบางคนที่ไม่รักกันอันนั้นเนี่ยซิลก็เอามา cover เอาไว้นะคะเป็น1เพลงที่คุณเลือกไว้ว่า playlist พี่อ้อยต้องมีเพลงนี้เอาไว้บอกตัวเองเอาไว้คุยกับตัวเองเขียนไว้ข้างเตียง
1: โดย PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าบนออนไลน์จาก PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Request. โดย73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

หวังว่าวันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยจะโดนใจนะคะเนาะเป็นเพลงที่เราเอาไว้บอกกับตัวเองค่ะพอดีเห็นข้อความนี้พี่อ้อยคะเราสองคนต่างมีครอบครัวแล้วตกลงกันแล้วว่าเราจะไม่ครอบครองกันไม่ก้าวก่ายกันแล้วก็เจอกันในเฉพาะที่ทำงานผูกพันกันมีความรู้สึกดีๆให้กันเห็นไหมครับมีแต่ประโยคสวยๆเต็มไปหมดเลยอันนี้เขาบอกว่ารักกันนะคะแต่มีเหตุการณ์ทำให้เราสองคนต้องยุติเรื่องราวของเราหนูต้องทำยังไงทำใจเถอะค่ะเอาจริงๆแล้วเราจะไปหารักแท้จากสามีคนอื่นหรือและถ้าในภาพเดียวกันสามีเราก็มีคนในที่ทำงานเขาเช่นเดียวกันน้องจะมีความสุขตรงไหนความสุขของเราต้องมาอยู่บนทุกข์ของใครอะค่ะเพลงนี้เอาไว้บอกตัวเองนะคะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: ไหนๆก็เป็นเดือนเกิดของ Green Wave อยู่แล้วนะคะปีนี้เราอยากจะมีของขวัญพิเศษพิเศษค่ะแต่ไม่ใช่ของขวัญเอามาให้ดีเจนะคะอยากให้ได้ของขวัญแล้วก็ส่งมอบให้กับน้องๆ Green Wave ครบรอบ35ปีค่ะชวนทุกคนดีกว่าฉลองวันเกิดด้วยกันในงานนี้นะคะ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ค่ะง่ายมากก่อนออกจากบ้านลองเลือกของขวัญใหม่ๆมาสัก1ชิ้นนะคะจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการนมผงสูตร1สูตร2เสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กหรือว่าผ้าเช็ดตัวนะคะและเอามามอบให้กับน้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมด้วยกันนะคะแล้วงานนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่การให้นะคะมาเป็นผู้รับค่ะบรรยากาศของคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตจากเคลียร์และก็พี่ๆจากสาวค่ะพร้อมการแสดงน่ารักน่ารักและก็โมเมนต์พิเศษจากน้องๆด้วยนะคะอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไป3ย่านมิตรทาวน์ค่ะใครไม่สะดวกเตรียมของขวัญร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เช่นกันวันเกิด Green Wave ทั้งทีมาร่วมกันเป็นผู้ให้ไปพร้อมๆกันนะคะให้กับน้องๆค่ะอย่างที่บอกของเล่นก็ได้เสื้อผ้าก็ได้ถือของขวัญจากบ้านมาให้น้องๆและมาเจอกัน15พฤศจิกายนนี
1: ้ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: Protiva
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFG

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวใ
3: ช่ Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: แม้ชีวิตจะไม่จอยแต่เธอยังเลือกจอยในทุกจังหวะชีวิต
8: Club Inspire Day Club Inspire Day
9: ClubInspire Day
7: จอยที่สเกิร์ตวันที่ต้องสู้กับโรคร้ายแต่หัวใจยังเต้นเป็นจังหวะไม่เท่าไหร่หรอกเพราะบทบาทที่เธออยากอยู่ให้นานที่สุดคือบทบาทของคำว่าแม่คลับ Inspire Day พุธนี้ 3 ทุ่มจอยทุกจังหวะที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
9: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: Green News
9: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
10: มีใครเคยไปจีนในช่วงที่เป็นแบบว่าหยุดยาววันชาติเขาบ้างเลยวะ
11: ไม่เลยค่ะ
10: คนมหาศาล
11: ใช่เห็นภาพแล้วน่ากลัวเชียว
10: นะคะแต่ว่าจากที่กระทรวงพาณิชย์ของจีนเขาติดตามนะคะทั้งจำนวนลูกค้าแล้วก็รายได้ตามถนนสายช้อปปิ้งต่างๆแล้วก็ตามย่านการค้าที่แบบว่าสำคัญนะคะในช่วง3วันแรกของช่วงหยุดยาวเขาก็คือ 1-7 ตุลาโอเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงหยุดยาววันชาติจีนถือว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่มีการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็จับจ่ายกันสูงสุดของจีนเลยโดยคาดการณ์ค่ะว่าปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารข้ามภูมิภาคนะคะในช่วง 1-7 ตุลาคมจะอยู่ที่ราวๆสัก 2,100 กว่าล้านครั้งนะคะหรือว่าเฉลี่ยอยู่ที่300ล้านครั้งต่อวันเพราะว่านอกจากเขาจะเพิ่มบริการรถไฟบนเส้นทางยอดนิยมแล้วยังเว้นค่าผ่านทางด่วนให้รถยนต์ส่วนบุคคลด้วย
11: ว้าว
10: นะคะก็เดินทางกันเต็มที่นะคะส่วนกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเขาก็มีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับชาติมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนแล้วนะคะก็ในทางการท้องถิ่นก็จัดงานมากกว่า 20,000 งานรวมถึงแจกบัตรกำนันมีเงินอุดหนุนผู้บริโภคเพื่อที่จะกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยว
11: ก็ดีนะคะจริงๆแล้วอย่างที่บอกค่ะพี่เพิ่งมาจากภูเก็ตคนจีนก็มาเที่ยวเยอะขึ้น
10: ใช
11: ่อาหรับอินเดียก็เยอะมากนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีเทศกาลกับการกินเจโอ้โหเขาติดแบบว่าธงเหลืองทั้งเมือง
10: อารามเลย
11: มังกรนี่แบบว่าพันนู่นพันนี่เต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเป็นเทศกาลที่แบบพอไปดูแล้วเสร็จปั๊บยังคิดเลยว่าต้องมีสักปีค่ะลองไปกินเจแถวภาคใต
10: ้เห็นพี่อ้อยบอกอยู่ว่าพี่อ้อยอยากจะลองไปสัมผัสบรรยากาศนี้บ้าง
11: เนาะมันต้องแบบสนุกด้วยคือสนุกด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันทำให้ทุกคนรู้สึกเลยว่าเขามีความเป็นทีมเดียวกันเขาทำให้ทั้งเมืองม
10: ี
11: เทศกาลนี้นะคะและคนจีนก็มามากขึ้นจริงๆ
10: ใช่แล้ว
11: ค่ะ
10: นะคะไปท้ายกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงเหตุฉุกเฉินเนาะแหมคำว่าเหตุฉุกเฉินก็ไม่เคยบอกล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อคนใกล้ตัวอาจจะหมดสติหรือสำลักคือต้องบอกว่าทุกวินาทีมีความหมายนะการมีความรู้แล้วก็รู้วิธีช่วยเหลือที่ถูกต้องอาจจะช่วยคนรอบตัวได้ในช่วงเวลาสำคัญนะคะ
11: ค่ะ
10: แลคตาซอยค่ะเลยชวนคนไทยมาเรียนรู้ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกับแคมเปญแลคตาซอยออริจินอลตัวจริง Heart Care Share by แลคตาซอยนะคะภายใต้แนวคิด1ความรู้คุ้มค่าหลายชีวิตค่ะซึ่งในงานคุณจะได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัติจริงเลยทั้งการช่วยฟื้นคืนชีพหรือ CPR การช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะ ะสำลักแล้วก็การใช้เครื่อง AED ด้วยนะคะ
11: อัน
10: นี้ถ่ายทอดความรู้โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กิจกรรมก็จะจัดขึ้นในวันที่16แล้วก็17ตุลาคม27และ28พฤศจิกายนแล้วก็25และ26ธันวาคม69ที่บริษัทแลคตาซอยจำกัดนะคะเข้าร่วมอบรมฟรีนะคุณผู้ฟังพร้อมรับใบประกาศนียบัตรแล้วก็พรีเมียมเซตใครที่อยากจะมีทักษะติดตัวเอาไว้นะคะเพื่อที่จะพร้อมช่วยเหลือคนรอบข้างเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะคะลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยนะที่เว็บไซต์ luma.com/lactasoy นะคะ luma ก็ l u m a นะคะ luma.com/lactasoy ค่ะ
11: เอ้ยพี่ว่าดีนะอย่างน้อยที่สุดค่ะต่อให้เราไม่รู้เลยนะคะว่า1เราต้องช่วยคนใกล้ตัวหรือแม้แต่ช่วยใครก็ตามทีที่เราอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าช่วยชีวิตเขาได
10: ้อาจจะไปเจอเหตุพอดีเนาะ
11: ถูกต้องค่ะ
9: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพ็ทช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

0: คนเก่ง
1: ส่งเพลงนี้ให้ทุกคนเลยนะคะโดยเฉพาะใครก็ตามทีที่รู้สึกว่าทำไมปีนี้เจอเรื่องยากแต่ละเดือนนะสิงหากันยาจนกระทั่งถึงตุลาคมนะคะเอาหน้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รอดไปแต่ละเรื่องชื่นชมตัวเองหน่อยไม่เก่งผ่านไม่ได้นะ
2: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมค่ะส่งได้เลยนะคะในแอป Airtime ฟังฟินนะคะฟินกันไปเรื่อยๆไม่ว่าจะฟังอยู่ทั่วไทยหรือทั่วโลกก็ตาม
3: Live
2: โดย PEA Sabah Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: วันลืม
1: เพลงจากหนังเฮนรี่ค่ะนี่จีบซ้ำๆค่ะเฮนรี่จำไม่ได้นะคะน้องเฮนรี่มาร้องเพลงนี้เองเลยนะรักนะแต่ว่า
2: โดย PEA Sabai Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าบนออนไลน์จาก PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

0: ยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: หลายคนรับรู้ไปแล้วนะคะเขาว่าในไลฟ์ล่าสุดเลยค่ะจะได้ฟังเพลงเพราะจาก ETC แล้วก็เดอะพาร์กินสันด้วยนะคะลงทะเบียนได้เลย atime.live/greenwave แล้วเดี๋ยววันพุธจะเริ่มต้นในการแจกบัตรกันหน้าใหม่นะคะเพลงเพราะแน่นอนครั้งหนึ่งพาร์กินสันเคยมาร้องเพลงนี้เอาไว้ด้วย

0: โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่า
2: ได้ข้อความทักทายมาด้วยนะคะบอกว่าเหนื่อยมากเลยค่ะพี่อ้อยวันนี้เหนื่อยมากแบบอยากจะวิ่งไปกอดเลยแม้ถ้าอยู่ใกล้ๆนะวิ่งมากอดได้เลยนะคะแต่ถ้าไกลเกินไปเปิดกรีนเวฟเสียงดังๆอันนี้บอกว่าพรุ่งนี้พี่อ้อยมาพูดที่ไบเออร์ด้วยตั้งตารอนะคะยินดีค่ะเจอกันทักกันนะโอ้โหเดือนนี้อีกหลายที่เลยยังมีอีกหลายที่ค่ะจะพยายามทำให้เสียงดีขึ้นให้ไวที่สุด

ใช่แล้วต้องเตือนกันนะคะวันเสาร์นี้มีคอนเสิร์ตนะรีมาสเตอร์ค่ะเห็นว่าซื้อบัตรกันไปนานแล้วเนาะพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจค่ะพี่ๆจากสาวสาวสาวพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ทนะคะพี่ตุ๊กวิยดาค่ะพี่ปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วพี่ก้อยสรัญญาแล้วก็พี่กบทรงศิษย์ด้วยคอนเสิร์ตเริ่ม4 โมงเย็นพารากอนฮอลล์นะคะเจอกัน

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Request ค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะหลายๆข้อความที่ส่งมาบอกว่าฝนตกกำลังอันนี้บอกว่าฝนกำลังมาค่ะหลายๆที่ฝนตกแล้วด้วยส่วนอุณหภูมิมืดมากเลยค่ะพี่อ้อยคะก็ยังอยู่ในเรื่องของการพยากรณ์อากาศเนาะวันที่5วันที่6แล้วก็รวมไปถึง10แล้วก็11ด้วยเตรียมตัวในการรับมือนะคะมากันที่เรื่องดีๆ ดีกว่าเคยสงสัยไหมคะการจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนทำไมหนี้ลดช้าจังเลยลองเปลี่ยนวิธีการจัดการหนี้ดีไหมการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตค่ะสินเชื่อออมสินรีการ์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตได้ไวขึ้นด้วยสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และก็รวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินค่ะหรือว่านอนแบงค์นะคะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงินกู้สูงสุดคือ500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะคะผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการนะคะผู้ที่มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนค่ะอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีนะคะผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปนะคะ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปอันนี้เป็นเงื่อนไขนะคะรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีค่ะอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม70ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรที่ GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0%
9: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
9: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
11: อร่อยเกินต้าน
12: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
13: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
12: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ้อ
14: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึกๆ
0: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car Forecast พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดิ
5: คุณมีกลิ่นหืนมั
4: ้ยไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ข้าวตังข้าวตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: ดาชี
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาถทองชื่นและเวลาของกรีนอัปเดตนะคะปริมาณฝนในภูมิภาคตะวันออกของญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเดือนกันยายนกว่า2เท่าซึ่งสูงที่สุดเลยนะคะนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อปี2489ค่ะโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นบอกว่าจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดลดลงเหลือเพียงครึ่งนึงของระดับปกตินะคะก็ทำให้เดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดน้อยที่สุดซึ่งสภาพอากาศแบบนี้นะคะเกิดจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบวกกับแนวฝนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหยุดนิ่งแต่เขาคาดการณ์นะคะว่าในเดือนนี้กับตุลาคมพื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นจะมีสภาพอากาศจำใสแล้วก็มีแสงแดดมากกว่าปกติค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังจบไปแล้ว2 EP นะคะสำหรับครึ่งก็ทำเอาลุ้นกันสุดๆค่ะเมื่อหัตถาต้องเจอกับตรงหยางแล้วก็ถูกแทงจนเรื่องราวเนี้ยจบลงตรงนั้นแบบค้างคาเต็มๆแล้วจากนี้หัตถาจะทำยังไงต่อจะรอดไหมแล้วภารกิจที่วางเอาไว้เนี่ยจะยังเดินหน้าต่อได้หรือเปล่าในเมื่อยิ่งเข้าใกล้โลกของทุนเทาความอันตรายเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกทีที่สำคัญอย่าเพิ่งไว้ใจอะไรหรือใครทั้งนั้นเพราะว่าในเกมนี้สิ่งที่เห็นตรงหน้าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของความจริงค่ะใครที่ยังไม่ได้ดู EP 2รีบไปเก็บกันก่อนเลยนะคุณผู้ฟังแล้วมาลุ้นต่อในคลึง EP 3คืนนี้ค่ะติดตามคลึงทุกวันจันทร์อังคารนะคะเวลา 20:30 ทางช่องวัน31แล้วก็ดูย้อนหลัง2ตอนแรกได้แล้วนะคะที่แอปวันดีเท่านั้นก่อนที่จะไปดู EP 3ย้ำนะคุณผู้ฟังสามารถรับชมได้ที่แอปวันดีทีเดียวเท่านั้นนะคะช่วงหน้าเรายังเจอกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมาค่ะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ทิปสแน็คประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

ว่าไปโลกสอนความไม่แน่นอนให้เราทุกวันนะคะนั่งอ่านข้อความนี้อยู่น้องบอกว่าพี่อ้อยคะเพลงสิ่งของเพลงนี้เนี่ยหนูเคยส่งข้อความไปช่วงพี่อ้อยนะตอนที่แลกกับค่าน้ำมันนี่แหละแล้วเป็นผู้โชคดีพี่อ้อยโทรกลับมาด้วยค่ะตอนนั้นขอเพลงนี้แล้วก็ถามว่าขอให้ใครก็บอกพี่อ้อยไปว่าขอให้แฟนพี่อ้อยถามว่านั่งอยู่ข้างๆหรือเปล่าเขาก็เลยตอบไปว่าใช่พอพี่อ้อยเปิดเพลงแฟนหนูเขาน้ำตาไหลเลยนะคะแต่วันนี้เขาจากหนูไปแบบไม่มีวันกลับมาหาหนูได้อีกแล้วไปไกลมากแล้วค่ะพี่อ้อยอยากฝากบอกเขาว่าถ้าเธอได้ฟังเพลงนี้อยากบอกว่าคิดถึงเธอมากๆเธอจากไปวันที่9แล้วก็ตอนนี้ครบ1เดือนแล้วนะสักวันคงได้เจอกันคอยให้กำลังใจเราด้วยนะใช้ชีวิตทุกวันมันยากจริงๆกอดน้องแน่นที่สุดนะคะไม่ว่าจะยังไงเราจะอยู่ในความทรงจำที่ดีของกันและกันตลอดไป

มาเป็นชุดเลยนะคะชั่วโมงนี้ค่ะมีลุ้นสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะคะไม่ใช่แค่เปิดเพลงให้ฟังอย่างเดียวนะคุณอยากฟังเพลงอะไรก่อนถึงบ้านเลือกไว้นะคะส่งมาในแอปเอทามฟังฟินก็ได้แล้วก็เบอร์โทรกลับของคุณด้วยใกล้ๆทุ่มหนึ่งเดี๋ยวโทรไปหา Green Wave นี่เพลงแนวนี้มากันเพียบเลยนะคะไม่มีที่ไหนไกลเกินกว่าจะคิดถึง

ดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ซฟีแอล
1: จัดจำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่

0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: ยินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น power bank
3: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
4: Drive you home
5: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์พิยะประกันภัย

0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
1: Blue Plus แจกใหญ่ค่ะลุ้นล้านพอยต์นะคะลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทค่ะ Tip Snack ประกันพอดีคำจากทิพย์ประกันภัยค่ะคุณกีสวัสดีค่ะคุณกี
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถึงบ้านหรือยังเอ่ย
2: ใกล้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: ใกล้แล้วนะอีกนิดเดียวค่ะตอนนี้รับทรัพย์กลับบ้านมีคนเติมน้ำมันให้ 1,000 บาทนะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: พร้อมกับเพลงที่กิอยากฟังที่สุดก่อนถึงบ้านคือเพลงอะไรคะ
2: เป็นพอฝนของ Polycat ค่ะ
1: โอ้ยเข้าบรรยากาศเลยตรงนั้นฝนตกยัง
2: ยังค่ะแต่ว่าก็คึมๆแล้ว
1: เนาะๆให้ถึงบ้านก่อนเนา
2: ะ
1: เห็นไหมคะมีการต่อรองกับฟ้าฝนได้ด้วยเดี๋ยวกิฟังเพลงนี้แล้วก็ติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะคะขอบคุณมากเลยเดินทางปลอดภัยสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะค่ะ
1: ช่วงนี้เป็นช่วงเฝ้าระวังเรื่องของฝนหน่อยนะคะเห็นข่าวที่แชร์กันอยู่เรื่องของพัทยาด้วยบอกว่าจะมีเลนบอมนะคะแล้วก็เขามีการคาดการณ์ว่าฝนจะประมาณ40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะคะจะเป็นพื้นที่ไหนก็ต้องเตรียมตัวในการรับมือไว้ให้ดีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่แต่เช้าเลย Green Morning Show ค่ะเพลงเพราะรออยู่ชั่วโมงหน้ากับน้องเฟียสด้วยสวัสดีค่ะ

0: แฮปปี้เมดเทมเป้โปรตีนสูงตอบโจทย์ทุกมื้ออาหารเจ
1: เข้าช่วงกินเจแล้วนี่จะไปซื้อเทมเป้ของแฮปปี้เมดมาเตรียมไว้ทำอาหารถึงเราจะงดเนื้อสัตว์แต่ร่างกายยังต้องการโปรตีนเทมเป้เนี่ยตอบโจทย์มาก
2: ใช่ๆบ้านฉันก็ใช้ทำอาหารช่วงกินเจเพราะรู้มาว่าเทมเป้1ชิ้นมีโปรตีนสูงถึง20กรัมเลยนะไฟเบอร์สูงย่อยง่ายกินแล้วท้องไม่อืดทำอาหารแทนเนื้อสัตว์ได้เลยยังเมนูเทมเป้ผัดพริกแกงเทมเป้คั่วกลิ้งเทมเป้แกงเขียวหวาน
1: ที่สำคัญแฮปปี้เมดยังมีให้เลือกหลายแบบนอกจากเทมเป้ถั่วเหลืองล้วนแล้วยังมีแบบผสมควินัวแบบผสมงาดำหรือผสมถั่วดำให้เลือกหรือใครที่แพ้ถั่วเหลืองก็เลือกเป็นเทมเป้ถั่วลันเตาได้นะ
2: อย่างฉันน่ะเลือกเทมเป้สดของแฮปปี้เมดเพราะมั่นใจในคุณภาพตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบไปจนถึงวิธีการทำที่สะอาดได้มาตรฐานมั่นใจได้เลยนะว่ากินของดีแล้วก็อร่อยด้วยยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ line @happymade

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Propolis Plus
5: เจ็บคอ ฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
4: Propolis Plus
5: ฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
6: โพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
4: โพโพลิสพลัส
7: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ it's not just a cookie it's Denmark
8: เป็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
9: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
10: ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
11: อร่อยทุกที่

0: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ TEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา TEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: Legalos อาหารหมาแมวเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าว
0: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
6: Cover Night Live
5: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
7: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิ Impact เมืองทองและ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
4: มาจะเรียนนั่นเด้ช้าหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหน
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
6: มาสคาร่าใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนตานียาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยออเดอร
5: ์โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
7: ์ JNK Beauty.com ชอบที่ File and File
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบUp to you Tip up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เร่งรีบ
11: ตองนี
10: ้เกสรบัวหลวง
11: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: ตรงสเปคครบทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
3: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน

0: ่าทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แม้ชีวิตจะไม่จอยแต่เธอยังเลือกจอยในทุกจังหวะชีวิต
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day
1: จอยที่สเกิร์ตวันที่ต้องสู้กับโรคร้ายแต่หัวใจยังเต้นเป็นจังหวะไม่เท่าไหร่หรอกเพราะบทบาทที่เธออยากอยู่ให้นานที่สุดคือบทบาทของคำว่าแม่ Club Inspire Day พุธนี้3ทุ่มจอยทุกจังหวะที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
3: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: Green News
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
4: ส่งข่าวกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับจินสุที่น่าทองชื่นในช่วงวันที่1ตุลาคมนะคะซึ่งเป็นวันแรกของช่วงหยุดยาววันชาติจีนมีรายงานนะคะปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารรถไฟของจีนทุบสถิติอยู่ที่ 25.2 ล้านครั้งสูงเป็นประวัติการณ์เลยค่ะสำหรับช่วงเวลา1วันโดยบริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีนก็บอกว่าข้อมูลการจำหน่ายบัตรโดยสารล่วงหน้านะคะเมืองต้นทางยอดนิยมในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมามีหลายเมืองเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งกวางโจวเซี่ยงไฮ้เฉิงตูเซินเจิ้นหางโจวเมืองอู่ฮั่นนะคะเจิ้งโจวหนานจิงส่วนเส้นทางเดินรถอย่างเส้นทางไปกลับซีอันเฉิงตูแล้วก็เส้นทางปักกิ่งไปเซินหยางเจิ้งโจวและชิงเต่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่มีผู้โดยสารหนาแน่นที่สุดเลยนะคะโดยคาดการณ์ว่าปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารรถไฟในช่วงหยุดยาวตั้งแต่เทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วก็วันชาติจีนซึ่งตรงกับ23กันยายนจนถึง8ตุลาคมจะอยู่ที่ประมาณ284ล้านครั้งค่ะช่วงหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

สำคัญกับพรุ่งนี้คือตอนนี้เราจะเอายังไงดีนะครับทุกวันพรุ่งนี้ทิลลี่เบิร์สแล้วก็ปาล์มี่แล้วก่อนหน้านี้มีถ้าเธอด้วยจากสแตมป์ครับเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้คุณสามารถควบคุมปัจจุบันของตัวเองได้ด้วยการส่งเพลงที่คุณอยากฟังชั่วโมงนี้ฉันอยากดีไซน์เพลงของ Green Wave ในชั่วโมงนี้นะให้ออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนดีนะลองส่งเพลย์ลิสต์นะครับเพลงที่คุณอยากฟังเลยเพลงที่คุณคิดถึงส่งเข้ามาได้ครับที่ทางแอปพลิเคชัน Airtime Phone Fit นะครับเฟซอยู่เป็นเพื่อนตั้งแต่ตอนนี้เลย 1:00 น. จนถึง 4:00 น. ที่ Green Wave

เมื่อถูกคนพบเพลงนี้จากฟรีแฮนด์นะครับแล้วก็มีคนฝากเพลงสแตมป์เข้ามาด้วยจะบอกว่าสแตมป์เพิ่งเปิดไปเมื่อกี้เองนี่ช่วงนี้นี่ส่งกำลังใจไปหลายที่เลยนะครับมีทั้งนครนายกด้วยมีส่งไปที่ปราจีนบุรีครับส่งไปที่ฉะเชิงเทราครับโหพื้นที่น้ำท่วมจนแบบเห็นแล้วยังแบบเหนื่อยใจแทนเลยนะครับใครที่มีกำลังความสามารถช่วยตรงไหนได้ช่วยกันเลยนะครับตอนนี้

ุ่นก่อนยังมีผู้ฟังจากปราจีนบุรีส่งข้อความเข้ามาทักทายอยู่เลยนะครับถ้าเกิดว่าฟังอยู่อยากรู้จังเลยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเป็นห่วงจังเลยนะครับล่าสุดข้อมูลจากดาวเทียมก็ส่องลงไปในพื้นที่ปราจีนบุรีน้ำท่วมกว่า 500,000 ไร่ครับเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการดูด้วยดาวเทียมก็พบว่านะครับลมหนาวแรกกำลังจะมานะครับของปีนี้ระหว่างวันที่5ถึง12ตุลาคมนี้อุณหภูมิจะเย็นลง 2-4 องศาไล่ลงมาตั้งแต่แถบภาคเหนือและแถบอีสานนะครับไล่ลงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศก็จะเย็นลงคือตอนนี้เนี่ยก็จะมีทั้งน้ำท่วมแล้วก็มีอากาศเย็นลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพให้ดีช่วงนี้คนเป็นหวัดแล้วก็ป่วยกันเยอะมาก5ถึง12ตุลาคมนี้ครับ

ถามจันครับเพลงนี้จาก25 hours นะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำจริงแล้วมันเป็น priority หลักหรือเป็นลำดับความสำคัญแรกๆเลยนะครับพอแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันแบบโอ้มีปัญหาขึ้นมาคือแบบสะเทือนกันแบบสะเทือนกันจริงๆเลยนะครับล่าสุดกรมอุตุนี่ก็พยายามจะอัปเดตข่าวให้ถี่ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตอนเมื่อสักประมาณช่วงเย็น 5:30 ที่ผ่านมาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้มันมีเมฆฝนกระจายอยู่นะสมุทรปราการฉะเชิงเทราฝนกลางถึงหนักมีลมกันโชกแรงด้วยนะครับก็ขยายพื้นที่ปกคลุมแถวๆกรุงเทพภาคตะวันออกด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาพอดีเลยบอกว่าอยู่ที่บางคลาฉะเชิงเทราตอนนี้น้ำจะขึ้นชั้น2แล้วครับบอกว่าหมดแล้วครับทุกอย่างบ้านบ่อปลาบ่อกุ้งตอนนี้ก็ฟังเพลงใครเครียดไปเพื่อส่งกำลังใจให้มากๆเลยนะครับส่วนทางเชียงใหม่ตอนนี้ก็มีข้อความออกมาเตือนด้วยใครที่จะเป็นนักท่องเที่ยวไปเที่ยวอยู่ช่วงนี้นี่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนนี่เขาเป็นสัปดาห์ของวันชาติจีนนะครับก็จะหยุดแล้วก็มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ไปเชียงใหม่กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเขาก็ออกประกาศเตือนว่าอย่าไปเล่นพวกน้ำตกอะไรพวกนี้นะหลายที่ก็คือมันแรงมากนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีประกาศออกมาเชียงใหม่ลำพูนแพร่น่านฝนตกหนักครับแล้วก็จะมีฝนตกแช่นานเป็นชั่วโมงด้วยเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเพราะฉะนั้นใครจะไปเที่ยวป่านะครับสถานที่ธรรมชาติทางภาคเหนือตอนนี้ลองดูลมฟ้าอากาศให้ดีครับมีคนฝากเพลงนี้เข้ามาบอกว่าขอ ATC หน่อยจัดให้เลยครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพลงนี้สวีทเหมือนก่อนไม่เหมือนก่อนก็ได้แต่ขอให้สวีทเท่าที่สุดเท่าที่ทำได้ตอนปัจจุบัน

0: มีช่วงที่ไหวบ้างไม่ไหวบ้างนี่ก็คือเรื่องราวจริงๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนะครับไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้ช่วงไหนรู้สึกว่าเหนื่อยจังอะไรเงี้ยก็บอกกับตัวเองได้ยอมรับกับตัวเองได้แล้วก็ลองพักดูบ้างนะครับแล้วพอหายเหนื่อยปุ๊บตั้งตัวตั้งสติได้ปุ๊บค่อยลุกขึ้นมาค่อยๆทำอะไรทีละนิดทีละหน่อยตามกำลังตามความสามารถกันไปถ้าเกิดว่าบางทีมันโอ้โหมันช่วงนี้มันไม่ไหวแต่ต้องแบบพยายามผลักดันตัวเองมากๆมากๆบางทีก็จะเครียดแต่เข้าใจแหละบางทีมันเป็นความจำเป็นด้วยว่าสถานการณ์มันบังคับว่าเฮ้ยไฟนี้เราต้องสู้นะต้องไฟไปอีกนิดนึงนะอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ส่งกำลังใจครับคิดว่าหลายๆคนน่าจะทำได้และแน่นอนถ้าเกิดไม่ไหวอย่าลืมขอความช่วยเหลือไม่ใช่สิ่งที่น่าอายนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้ไม่ไหวฉันขอความช่วยเหลือจากคนแบบใกล้ตัวคนที่เราพอจะไว้ใจได้หรือว่าคนที่สามารถช่วยเหลือเราได้นะครับแต่ก็อย่าไปคาดหวังว่าเขาจะช่วยเหลือเราได้เต็มที่อาจจะช่วยเหลือเราได้นิดหน่อยเป็นแรงให้เราแบบเป็นที่ที่ให้เราพิงได้สักแป๊บนึงพอมีแรงเราก็ต้องลุกขึ้นมายืนได้ด้วยตัวเองใหม่ส่งกำลังใจเยอะๆเลยนะครับ Good News เมื่อกี้เพลงที่ขอเข้ามา I'm okay not okay ก็เปิดไปให้แล้วเพราะคุณผู้ฟังฝากเข้ามานะครับและช่วงนี้เช่นเดียวกันค่ะ For Cash เนี่ยก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเจอเรื่องยากๆเรื่องเหนื่อยๆอยู่แล้วก็ทุกอย่างบางทีมันหยุดบางทีเรามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดหวังปรากฏเข้ามาในชีวิตนะครับโผล่เข้ามาโหทำให้ชีวิตเราต้องสะดุดทำให้ชีวิตเราต้องหยุดนะครับทุกอย่างหยุดหมดยกเว้นค่าใช้จ่ายยังวิ่งอยู่ครับค่า for cash เข้าใจจุดนี้เลยนะครับแล้วก็เห็นใจหลายๆคนด้วยที่ยังต้องทำหน้าที่ในการใช้ค่าใช้จ่ายผ่อนนู่นผ่อนนี่เป็นการจ่ายภาระต่างๆที่จำเป็นจะต้องทำซึ่งหลายๆคนก็ทำได้ดีมากนะครับมีวินัยในการผ่อนได้ดีมากค่า for cash อยากจะให้กำลังใจคนที่มีวินัยผ่อนดีมีความรับผิดชอบแบบนี้คนเก่งแบบนี้อยากจะให้เหนื่อยน้อยลงก็มีดีลพิเศษที่ Car for Cash มอบให้ครับเป็น Car for Cash พร้อมใช้มอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์ครับโดยรถที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือว่าปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันทั้งรถยนต์และบิ๊กไบค์วงเงินได้สูง 140% ครับสมัครง่ายรู้ผลไวแล้วก็สุขบวกๆด้วยสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญาด้วยนะครับรวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2570สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับ027407400กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปเป็นตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะครับ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ผมอยากรู้ว่าครับหมอถ้าเกิดช่วงที่กินเจเนี่ยแล้วผมกินโปรตีนพืชแบบนี้ต้องกินเยอะกว่าเดิมไหมครับถึงจะได้โปรตีนเท่าเดิมครับ
3: โดยปกติแล้วพืชจะมีความหนาแน่นของโปรตีนน้อยกว่าเนื้อสัตว์ค่ะพี่ยูสมมติอกไก่100กรัมได้โปรตีน20กรัมแต่ถ้าเป็นเต้าหู้100กรัมอาจจะได้แค่10กรัมนะคะดังนั้นถ้าจะเลือกทานโปรตีนพืชก็เลยต้องทานปริมาณที่เยอะขึ้นนั่นเองค่ะ
2: โหแบบนี้จะไม่อิ่มไปก่อนเลยครับ
3: มีทริคอยู่นะคะพี่ยูคือเลือกพืชที่โปรตีนสูงอย่างเทมเป้หรือถั่วแระญี่ปุ่นเพราะเทมเป้แค่1ขีดได้โปรตีน20กรัมเกือบเท่าเนื้อสัตว์เลยแถมผ่านการหมักมาแล้วย่อยง่ายสบายท้องไม่ต้องกินเยอะจนจุกแน่นท้องค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี
5: ้ทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
4: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟHerbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
6: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่น พร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกินแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู Champion!

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: Go Wholesale สวัสดีครับ Go Go Go
4: We are Go Wholesale ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลา

0: กอบการ
1: โครซ่าช็อต
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: วิธี Safe Energy Best
4: สวัสดีครับเราลองฟองครับ
5: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
4: ตอนเราไปกลับบ้านใช่มั้ย 2-3 ทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็1820อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับแล้วความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคูล
6: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
4: ทุกคนช่วยกันนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: ความรู้สึกคนเรามีหลายเฉดสีสีฟ้าเศร้าได้แต่สุดท้ายต้องไปต่อสีแดงโมโหได้แต่อย่าให้อารมณ์ทำร้ายคนสำคัญให้เพลงดีๆพาใจกลับมาสู่ความรู้สึกดีๆอีกครั้งกับ Music Day เติมเต็มทุกอารมณ์ตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ที่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
1: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
3: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: พาช่างพาพาไปมู
5: ส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนขชาพาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระสัยพระคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time UD Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
3: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: 1 2 3 go
8: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
9: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
10: Happy Birthday
8: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
11: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
8: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
11: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
8: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์มาเจอกันนะครับ
11: เพิ่มเติมคลิก atime.live/Green Wave
12: Green News
0: โดย
13: ยังคงมาฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับดินสุทินาทองชื่น BMI Country Risk and Industry Research นะคะในเครือ Fitch Group เขาคาดการณ์ค่ะว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้า EV ของสิงคโปร์ในปีนี้จะเพิ่มขึ้นนะคะ 34.3% ไปสู่ระดับ 34,940 คันส่งผลให้สัดส่วนยอดขายรถ EV เพิ่มขึ้นเป็น 54.6% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดในประเทศค่ะก็เป็นผลจากมาตรการจูงใจด้านภาษีของภาครัฐการหลั่งไหลเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้าในรุ่นที่ราคาจับต้องได้ซึ่งผลิตในจีนแล้วก็การขยับขยายโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จค่ะโดยในไตรมาสแรกปีนี้นะคะยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ที่เป็นรถ EV คิดเป็นสัดส่วน 57.6% หรือ 7,679 คันซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่ยอดขายรถ EV แซงหน้ายอดขายรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในและก็รถยนต์ไฮบริดค่ะรอบหน้ายังติดตามได้อยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ

เพลงนี้มาของข้าจากโจอี้โพสิตแล้วก็พันชวรการด้วยนะครับจริงๆแล้วในช่วงปลายเดือนกันยาที่ผ่านมาต้นเดือนตุลาเนี่ยมันเป็นช่วงของเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งปีนี้นิ่งเงียบมากเลยคนพูดถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์กันน้อยมากเลยนะครับแล้วก็พอไปดูยอดขายของขนมไหว้พระจันทร์ปรากฏว่าเขาบอกว่ายอดขายดรอปลงไปเยอะมากคือหลายๆเจ้าก็ขายไม่ดีเนาะเพราะว่ามันไปติดช่วงที่แบบมันมีภาวะน้ำท่วมอะไรเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็กำลังจะบอกว่าวันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยจนถึงนับไปอีก9วันนะครับจะเป็นช่วงเทศกาลกินเจพอดีเลยปีนี้เนี่ยเรื่องของกินเจก็เงียบอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับปกติจะต้องคึกคักมีการโปรโมทอาหารเจนู่นนี่แล้วเพราะตอนนี้เนี่ยมันเจออาหารเจปกติมันก็แพงอยู่แล้วนะแต่พอเป็นเจในช่วงที่น้ำท่วมด้วยผักยิ่งแพงเข้าไปใหญ่เลยนะครับตอนนี้ผักบางตัวเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นไป2เท่า3เท่า4เท่าก็มีนะครับเพราะว่าตอนนี้มันท่วมไปทั่วเลยปีนี้เขาก็เลยบอกว่าใครที่ตั้งใจว่าจะกินเจนะก็อนุโมทนาด้วยแต่ถ้าเกิดว่ากำลังความสามารถไปไม่ถึงเช่นหาซื้อยากหรือว่าราคาแพงมากๆปีนี้อาจจะเป็นอีกปีนึงที่เราอาจจะเลื่อนการกินเจด้วยตัวเองไปก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าไม่สามารถรักษาศีลในช่วงนี้ได้ไม่สามารถกินเจในช่วงนี้ได้ก็เลื่อนไปกินเจช่วงอื่นแล้วก็เมื่อกี้ที่เฟียพูดไปว่ารักษาศีลใช่นั่นคือหัวใจของการกินเจเลยครับจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าปีนี้เนี่ยเราไม่สามารถกินเจได้ต้องเลือกทานแต่ของที่เราหาได้หรือเงี้ยก็เน้นไปเป็นพวกรักษาศีลแทนอันนี้ก็น่าสนใจในการทำบุญอยู่เหมือนกันนะครับ2:17 น.ครับเป็นอยู่เป็นเพื่อนครับใครทำอะไรกันอยู่บ้างอัปเดตกันเข้ามาหน่อยทำงานอยู่หรือเปล่าหรือว่านอนอยู่บ้านอยู่ที่ไหนกันบ้างทักทายผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินกันได้ส่งเสียงส่งเพลงไปให้จากสุขุมวิท21ชั้น38ตึกชื่อเมมแกรมมี่นะ

ปิดเพลงพอแล้วก็ลูกชายร้องตามได้ตลอดเลยขอบคุณมากนะครับมีข้อความนึงกำลังขับรถจากสัตหีบมากรุงเทพด้วยเดินทางปลอดภัยนะครับอีกข้อความนึงจากกาญจนบุรีบอกว่ากำลังรีดผ้าแล้วก็มีเพลงเพราะๆจาก Green Wave ฟังเป็นเพื่อนยินดีมากๆเลยจะได้รีดผ้าเพลินๆเนาะ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

0: Request. โดย73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: Your Request วันนี้นะครับเปิดเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากวงมีนนะครับซึ่งไปคอลแลบกับไทยจากบัสนั่นเองนะครับก็เพลงใหม่นี้ชื่อว่าถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีนะครับล่าสุดเห็นสเตตัสของปาล์มสมาชิกของวงมีนเขาก็ขึ้นสเตตัสใน IG ตัวเองว่าตอนนี้เรามาถึงจุดที่คนทำเพลงนึกว่าใช้ AI แล้วก็เพลง AI ก็คล้ายกับเพลงที่คนทำมากขึ้นโอ้โหมันมาถึงจุดที่คนแยกไม่ออกกันแล้ว

0: ปิดท้าย DJ Playlist ในชั่วโมงนี้ด้วยเพลงที่คุณดอย Request เข้ามานะครับในเพลงนี้ก็คือเพลงจาก Pause คนที่แสนธรรมดาเปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานครตอนนี้เขาบอกว่าทยอยลดไปแล้วหลายที่แต่ก็ยังมีหลายที่ที่น้ำยังขังอยู่หนึ่งในปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือคอขวดของจำนวนเครื่องสูบน้ำนั่นเองนะครับที่มีจำนวนไม่พอนะครับก็คือพอมันไม่พอปุ๊บก็ต้องสูบที่หนึ่งอีกซอยอีก3 4ซอย5ซอย6ซอยก็ต้องรอไปก่อนนะครับรอเพื่อนใช้ก่อนนะครับทยอยไปน้ำก็เลยไม่ได้ลดสักทีเขาก็เลยบอกว่าทางกทม.ควรจะเพิ่มจำนวนเครื่องสูบน้ำ
1: DJ Playlist 55 minutesโดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
2: แตงม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตLotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: ตายโต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพศิรินดีกรีแชมป์เดียวจตุปีล่าสุดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบ่อนดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปีบอกเลยว่ามีอึ้งพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึกๆ
1: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car Forecast พร้อมใช้โทร027407400
3: แม้ชีวิตจะไม่จอยแต่เธอยังเลือกจอยในทุกจังหวะชีวิต
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: ClubInspired Day
3: จอยที่สเกิร์ตวันที่ต้องสู้กับโรคร้ายแต่หัวใจยังเต้นเป็นจังหวะไม่เท่าไหร่หรอกเพราะบทบาทที่เธออยากอยู่ให้นานที่สุดคือบทบาทของคำว่าแม่คลับ Inspired Day พุธนี้ 3 ทุ่มจอยทุกจังหวะที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: Green News
5: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
6: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับสินสุทธินาทองชื่นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะสำหรับมาตรการห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและเดบิตของออสเตรเลียค่ะส่งผลให้ภาคธุรกิจไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแยกต่างหากจากลูกค้าได้อีกต่อไปซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียบอกว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดค่าธรรมเนียมการใช้บัตรรวมประมาณ 1,600 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปีแล้วก็ช่วยลดต้นทุนให้ภาคธุรกิจในขณะที่บรรดาตัวแทนภาคธุรกิจนะคะก็บอกว่าผู้ประกอบการรายย่อยกำลังถูกกำหนดให้ต้องแบกรับค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเองหรือไม่ก็รวมต้นทุนไว้ในราคาสินค้าและบริการขณะที่ภาครัฐก็ยืนยันนะคะว่าการปฏิรูปครั้งนี้เพื่อทำให้โครงสร้างราคามีความโปร่งใสมากขึ้นค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราเจอกันนะคุณผู้ฟังพร้อมกับเวลาของ Green Update ด้วยค่ะ
5: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพชช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

ิงเกิลใหม่จากเฟลโลเพลงนี้ชื่อว่ารักที่พอดีครับก็สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ต้องตามหาสิ่งที่ดีที่สุดแต่เราควรหาสิ่งที่เหมาะแล้วก็พอดีกับเรามากที่สุดน่าจะเหมาะกว่าแม้แต่เรื่องความรักด้วยเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่3ครับอยู่กับเฟียต่อเอาเพลงพร้อมมาฝากกันเพียบเลย

ันนี้เรา 2-3 คนนะครับจากอัศนีวสันต์เป็นซาวด์แทร็กด้วยนะครับกับหนังเรื่องภาพยนตร์เรา 2-3 คนนั่นแหละนะฮะมีทีละน้อยจากเฮิร์สก่อนหน้านี้นะครับขอบคุณเพลงพรอที่มาฝากกันในชั่วโมงนี้ด้วยช่วงนี้จับตาหลายเรื่องเลยครับมีอีกเรื่องนึงที่เขาบอกว่าต้องการกำลังใจจากประชาชนให้ไปส่งใจกันหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีการตัดงบประมาณในการสนับสนุนช่อง TPBS นะครับซึ่งเป็นช่องข่าวสื่อสาธารณะอีกช่องนึงซึ่งทำคอนเทนต์ได้น่าสนใจมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสื่อมวลชนนะครับที่ออกมาทำงานกันเข้มแข็งตรวจสอบในเรื่องของประเด็นทางสังคมต่างๆที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับหลายครั้งเป็นคนเปิดประเด็นหลายครั้งก็เป็นสายขุดเอาข้อมูลต่างๆมาให้ประชาชนได้รู้เรื่องราวต่างๆรวมถึงเรื่องของการเตือนภัยธรรมชาติที่ PBS เขาก็แม่นยำข้อมูลเป๊ะมากเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ตามไปให้กำลังใจกันได้เห็นว่าจะมีการตัดงบเพราะว่ามีการบอกว่าต่อไปนี้นะจะเอาเลิกเอางบสีเทาไม่ใช่งบสีเทาเลิกเอางบภาษีบาปเนี่ยมาสนับสนุนที่ PBS นะครับอย่างเช่นภาษีบุหรี่ภาษีเหล้าอะไรเงี้ยแต่ว่าให้ที่ PBS เนี่ยต้องไปขอเงินซึ่งเป็นงบกลางที่รัฐบาลจะต้องเป็นคนจ่ายมานะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยที่ PBS บอกว่าอ้าวเขาเป็นสื่ออิสระเขาไม่ควรรับเงินจากคนอื่นหรือเปล่ามันจะต้องเป็นภาษีที่เอามาสนับสนุนเขาซึ่งโมเดลเนี่ยเป็นโมเดลที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศด้วยซ้ำว่ามันทำให้สื่อเนี่ยมีบทบาทเป็นอิสระอย่างแท้จริงที่เวลาจะทำงานไม่ต้องไปนั่งของบใครไม่ต้องไปนั่งพึ่งใครนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนต้องเข้าไปลองใส่ใจประเด็นนี้ดูติดตามเรื่องนี้ครับน่าสนใจอยู่

0: ยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: ครับวันนี้ส่งท้ายปลายปีนี้นะครับ ETC พาร์กินสันน่าดูที่สุดเลยนะครับวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนที่โรงละครอักษรา King Power ใครที่อยากไปดูนะครับลงทะเบียนกันก่อนแล้วเราจะได้ร่วมสนุกกันนะครับวันนี้เปิดลงทะเบียนวันแรกคนก็แบบแห่เข้ามาแบบท่วมฟ้าเลยนะฮะก็ใครที่สนใจลงทะเบียนกันตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะครับที่ atime.live/greenwave นะครับรีบลงทะเบียนกันแล้วเดี๋ยวจะประกาศกติกาการร่วมสนุกกันเร็วๆนี้หยิบเพลงจากพี่ตุ๊กวิยดาครับกลับมา cover ใหม่โดยพี่แอมสาวรักษ์ครับวันนี้ยังเพิ่งเจอกันอยู่เลยสงสัยมาซ้อมคอนเสิร์ตนะครับ

0: โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่า
2: มีผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาด้วยบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนชาวกรีนเวฟที่รักชอบตรงคำว่าที่รักนะดูเป็นคนหวานเลย
0: LifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
2: เขาไปสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสภาพภูมิอากาศนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของช่วงนี้เนี่ยที่ฝนตกในกรุงเทพมหานครแล้วก็บริเวณจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยอาจจะมีลูกเห็บตกลงมาด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าอากาศเย็นมันเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วนะอยู่ในชั้นบรรยากาศด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังด้วยเช่นเดียวกันคือเดี๋ยวนี้ออกไปเนี่ยนอกจากระวังฝนแล้วต้องระวังลูกเห็บด้วยนะครับอีกข่าวนึงที่เขาแชร์มาแล้วก็ดูน่ารักดีคือมันมีภาพข่าวครับว่ามีนาค20กว่าตัวเล่นน้ำอยู่ในคลองกรุงเทพเขาบอกว่าชาวบ้านละแวกนั้นน่ะแถวคลองบางกอกน้อยบอกว่าเกิดมาไม่เคยเห็นเลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตไม่รู้โผล่มาจากไหนมันก็ดูน่ารักดีส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวเลย

0: ถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
2: เมื่อ2วงดนตรี Groove จัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
3: Cover Night Live
2: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
4: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
5: คนรู้ใจแมวแค่นี้ว่า
4: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaloss ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
6: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
7: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
8: Debut Track วันนี้นะครับเอาเพลงใหม่มาเสิร์ฟซึ่งเป็นเพลงที่ทุกคนคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับเคยอาจจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วเพราะว่าเป็น Original Version เนี่ยก็คือพี่แอมสวรักษ์ร้องไว้เพลงนี้ชื่อว่าความทรงจำครับแต่ว่าเอากลับมาเล่าใหม่ในสไตล์ของแบงค์ปรีติ

0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: โอ้ผ่านเข้ามาอีกปีนึงแล้วนะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อน Green Wave มาตั้งนานนะครับ เราอยู่เป็นเพื่อนคนฟังมา35ปีแล้วครับปีนี้เข้าสู่ปีที่35นะครับก็ใครที่ฟัง Green Wave มาตลอดก็ขอบคุณมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่ หรือว่าจะเป็นคนที่แบบเพิ่งมาฟังไม่นานจะฟังมานานแล้วเนี่ยก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนมากๆเลยนะครับปีนี้เนี่ย Green Wave เราอยากจะคือเราเซเลบเรตเราเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ของเรากับคุณผู้ฟังเนี่ยด้วยการมอบสิ่งดีๆให้กับน้องๆในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมครับเพราะว่าเราอยากเอาความดีใจนี้เนี่ยที่เราได้อยู่ด้วยกันมานานเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นพัฒนาการเปลี่ยนไปเป็นโอกาสในชีวิตให้กับน้องๆด้วยมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมปีนี้จะได้ของขวัญจากพี่ๆใจดีที่ฟังกรีนเวฟอยู่ในตอนนี้นี่แหละนะครับใครที่สนใจอยากจะเอาของมาให้น้องๆนะครับไม่ต้องเป็นของใหญ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเป็นของแพงด้วยนะครับเราเปิดรับของเล่นที่ใช้เสริมพัฒนาการน้องๆสำหรับเด็กเล็กหรือว่าจะเป็นนมผงสูตร1สูตร2ได้หมดเลยนะครับเสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กแล้วก็ผ้าเช็ดตัวขอเป็นของใหม่พร้อมใช้นะครับก็ติดไม้ติดมือกันมาแล้วเอาไปให้ที่งานของเราได้เราจะจัดงานวันเกิดของเราครับ Happy Kids Happy Gift ในคราวนี้15พฤศจิกายนเรียนเชิญนะครับตั้งแต่ตอนบ่ายโมงเป็นต้นไปไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถไปได้ครับแล้วก็คือไปเจอกันที่งานได้เลยที่3ย่านมิดทาวน์แต่ถ้าเกิดว่าลงทะเบียนเราจะมีที่นั่งให้ด้วย200ที่นั่งนะครับซึ่งที่นั่งอาจจะมีจำกัดแต่ว่าถ้าเกิดที่นั่งเต็มก็ไม่เป็นไรก็ไปยืนเฮฮากันตรงนั้นได้ก็ฉลองกันในคราวนี้มีศิลปินมาร่วมฉลองกับเราด้วยวงเคลียร์ครับแล้วก็มีวงสาวสาวไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปเจอกันได้ที่งานหรือบางคนบอกว่าโอ้ปีนี้มันยากนิดนึงนะอาจจะไม่มีของติดไม้ติดมือไปไม่เป็นไรเลยไปจอยกันที่งานอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าใครไม่สะดวกหิ้วของไปสามารถร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้ด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยคือตอนที่ไปที่งานเขาจะมีให้สแกน QR e-donation นะครับให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมก็สามารถสแกนตรงนั้นได้หรือว่าดู QR code นะครับและรายละเอียดบัญชีทั้งหมดได้ทางช่องทางของโซเชียลมีเดียของ Green Wave 1065ได้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยดูใน Facebook ในโซเชียลมีเดียของ Green Wave ก็ได้หรือว่าเว็บไซต์ก็ได้ atime.live/greenwave
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: ช่วงนี้สิ่งนึงที่เฟซสัมผัสได้รู้สึกว่าคนน่าจะเหนื่อยกันมากๆจากหลายๆเรื่องนะครับความสะบักสะบอมจากภัยธรรมชาติเองหรือว่าความเครียดจากงานอะไรหลายๆเรื่องนะครับโอ้มันยากจังเลยนะครับเฟซได้คุยกับน้องที่เขาเป็นรปภ.เนี่ยเขาก็ลุยน้ำมาทำงานเหมือนกันเขาบอกว่าอยู่แถวนู่นรามคำแหงซึ่งตอนนี้น้ำก็เพิ่งเริ่มลดอะไรเงี้ยแต่ว่าบางที่พี่ๆหลายคนที่มาทำงานที่ตึกแกรมมี่ของเราเนี่ยก็บ้านก็ยังน้ำไม่ลดแต่ก็ยังมาทำงานนะครับก็เหนื่อยเลยทีนี้ปกติน้องอย่างเช่นน้องรปภ.คนนี้เขาจะต้องขับมอเตอร์ไซค์มาเขาบอกตอนนี้มอเตอร์ไซค์เขาก็เจ๋งและเขาบอกว่าโหคงไม่ได้ซ่อมอีกนานเลยเพราะว่าคิวร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ก็คือแน่นมากนะครับมีคิวไปรอแบบจ่อซ่อมมอเตอร์ไซค์เต็มไปหมดคือชีวิตมันก็ยากขึ้นนั่นแหละนะครับแต่ได้แต่ส่งกำลังใจและอันไหนที่เราช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันอันไหนที่เราดูแลกันได้มีรอยยิ้มให้กันแค่นี้เฟียว่าสังคมในช่วงนี้เนี่ยต้องการรอยยิ้มและกำลังใจกันเยอะมากๆเลยนะครับอ่ะก็ฝากเอาไว้ให้กับทุกๆคนด้วยเฟซก็ส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนทุกๆบ้านอย่างที่ส่งข้อความเข้ามาก็มีหลายบ้านที่ตอนนี้น้ำท่วมฟังเพลงอยู่ชั้น2เนี่ยเมื่อกี้มีคนส่งข้อความมาด้วยนะครับมีอีกหนึ่งข้อความส่งมาบอกว่าปกติฟังกรีนเวฟช่วงกลางวันไม่ค่อยได้ฟังตอนกลางคืนอยากจะส่งกำลังใจให้เฟียสขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากสำหรับหลายๆข้อความแต่ว่าวันนี้เนี่ยเฟียสหมดเวลาของชั่วโมงนี้แหละเดี๋ยวส่งต่อกับชั่วโมงหน้ากับปอดีกว่าก็เอาเพลงนี้ไปแล้วกันเฟียสเชื่อว่าทุกคนเต็มที่อยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็พักผ่อนเยอะๆดูแลตัวเองดีๆทั้งสภาพจิตใจและก็สภาพร่างกายตัวเองด้วยพักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาลุยกันต่อใหม่วันนี้เฟียไปแล้วนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: งานตอนนี้
4: แค่เห็นเดดไลน์ก็เหมือนได้เป็นซอมบี
3: ้ Trick or Treat หลอกหรือเลี้ยงไม่รู้แต่ถ้าชวนกินชาบูอันนี้หลอกให้เลี้ยงชัดๆ oh, เสาร์อาทิตย์นี้มาฟังเพลงเพราะเพลงรักพักเรื่องหลอนๆกับ Music Day กันยาวๆที่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: Happy Birthday
7: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
8: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
7: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
8: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
7: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์
8: มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/Green Wave
5: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: นี่คือเวลาของ Green Update นะคะติดตามด้วยกันกับดิฉันสุทินาทองชื่นกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้เปิดปฏิบัติการส่ง Medical Drone สนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะช่วยลดระยะเวลาการส่งมอบยาค่ะจากเดิมใช้เวลากว่า1ชั่วโมงก็เหลือแค่ประมาณ14นาทีในขณะที่การขนส่งในระยะทางไกลประมาณ100กมถ้าเกิดว่าเดินทางบกน่าจะใช้เวลาเกือบ5ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าขนส่งทางอากาศลดเวลาเหลือประมาณ1ชั่วโมงค่ะก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได้รวมถึงในช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าภัยธรรมชาติอย่างเช่นสะพานขาดหรือว่าถนนถูกตัดขาดโดยขาไปนะคะก็บอกว่าจะใช้ Medical Drone ขนส่งยาและเวชภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลไปยังชุมชนค่ะส่วนขากลับก็จะขนส่งเลือดแล้วก็สิ่งส่งตรวจจากชุมชนกลับไปยังโรงพยาบาลก็ทำให้เที่ยวบินเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้2ทางแล้วก็ช่วยสนับสนุนระบบบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะช่วงหน้ายังเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
5: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

Project Geniverse นะครับนี่คือซิงเกิลมีชื่อว่าตัดใจตอนนี้ออกโปรเจกต์ที่2มาแล้วนะครับแล้วก็มีโจอี้ภูวศิษฐ์ร้องเพลง1เพลงอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมก็ติดตามกันได้เดี๋ยวน่าจะมีเข้ามาเปิดให้ฟังเร็วๆนี้ด้วยนะครับผมก็ก่อนหน้านี้มีงานจะโรสซิรินทิพย์นะครับสู่กลางใจเธอแล้วก็ขอได้ไหมจากทาทยัง 4:14 นาทีของวันจันทร์ที่5ตุลาคมนะครับสวัสดีทักทายกันด้วยสำหรับชาวกรีนเวฟทุกท่านเลยนะครับผม 4:00 จนถึงเที่ยงคืนก็2ชั่วโมงเพลงเพราะๆฟังไปพร้อมๆกันได้ชื่อเพลงเพิ่มเติมแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินส่งกันได้เลยนะฮะ

ันไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอนนี้กลัวจะซ้ำเดิมอีกที

นี่เพลงแบบว่าชิวๆสำหรับค่ำคืนของวันจันทร์วันนี้เลยทีเดียวนะครับผู้ฟังมีเพลงไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยชิวๆอยากจะฟังก่อนนอนในค่ำคืนนี้ส่งบอกกันได้นะครับแอปพลิเคชัน A ทามฟังฟินของเรา Chilling Track โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะที่หนึ่งจากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: ทุกคนที่เป็นแฟนๆของ Green Wave นี่ก็น่าจะทราบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่า35ปีวันเกิดของเรานะครับผมก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยช่วยมอบของขวัญให้น้องๆกันหน่อยสำหรับ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นะครับผมง่ายมากๆเลยครับผมแค่ก่อนออกมางานของเราเนี่ยจะเลือกของขวัญสัก1ชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการนมสูตร1 2นะครับเสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กหรือผ้าเช็ดตัวนะครับเอามาให้น้องๆจากมูลนิธิที่เด็กอ่อนในสลัมด้วยกันนะครับผมมีมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์แล้วก็สาวสาวสาวนะครับน่าจะเป็นการแสดงที่น่ารักทีเดียวนะครับผมแล้วก็จะมีโมเมนต์พิเศษจากน้องๆให้ได้ชมกันอีกด้วยนะครับในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนะครับเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปที่สามย่านมิตรทาวน์ใครที่ไม่สะดวกเตรียมของขวัญมาก็ยังสามารถร่วมเป็นการสมทบทุนนะครับอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันเกิดGreen Waveปีนี้ไม่ต้องซื้อของขวัญให้เรานะครับถือของขวัญมาหาน้องๆแล้วมาเจอกันได้เลยคุณผู้ฟังครับผม
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีกินเจได้บุญแต่หลายๆคนก็ต้องระวังโซเดียมกันไว้ด้วยนะคะ
2: ผมเคยได้ยินนะครับเขาบอกว่าอาหารเจเนี่ยมักจะโซเดียมสูง
1: ในบางคนเขาจะติดการทานอาหารรสจัดพอตัดเนื้อสัตว์ออกอาหารก็จะเริ่มจืดคนเราก็เลยใส่เครื่องปรุงให้หนักมากยิ่งขึ้นยิ่งเป็นซุปเจที่ต้มเคี่ยวนานน้ำยิ่งงวดโซเดียมยิ่งเข้มข้นยิ่งรวมกับของทอดแล้วก็น้ำจิ้มต่างๆก็ยิ่งน่าเป็นห่วงค่ะพี่โบ
2: จริงๆเนี่ยไม่ได้ห้ามกินหรอกแต่อาจ

0: จะลดปริมาณลงสักนิดหนึ่งใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยค่ะพี่โบทริคง่ายๆเปลี่ยนจากการซดน้ำซุปมาดื่มน้ำเปล่าเพื่อเจือจางโซเดียมหรือจากที่เคยราดน้ำจิ้มฉ่ำๆก็ลองเปลี่ยนมาแตะน้ำจิ้มทีละนิดดูนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้บ้างค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
7: ยินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น power bank
3: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
8: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าย
9: ังคงแวะฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับดินสุทินาทองชื่นที่กรุงมาดริดนะคะเมืองหลวงของสเปนแล้วก็อีกหลายเมืองทั่วประเทศมีประชาชนหลายหมื่นคนนะคะก็ออกมาชุมนุมประท้วงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะเรียกร้องรัฐบาลแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงแล้วก็ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมหลังจากสมาชิกสภานิติบัญญัติสเปนคว่ำมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยค่ะโดยรัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดรซันเชสได้เสนอมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยที่ให้ต่ออายุสัญญาเช่าโดยอัตโนมัติและจำกัดการขับไล่ผู้เช่าที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางแต่ก็ตามนะคะพรรคฝ่ายค้านสเปนได้ลงมติคว่ำมาตรการนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะท่ามกลางความกังวลว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซันเชสจะสามารถบริหารประเทศต่อไปจนถึงการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้าหรือไม่ค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
8: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

ซิงเกิลจากมนชีพนะครับผมนี่คือเจ้าชายรองเท้าแต่ก่อนหน้านี้ซิงเกิลที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับซิงเกิลจากพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตนะครับมันคอยดูแลและรักษาดวงใจมีตั้งใจจากจิรากรแล้วก็นาฬิกาตายจากยาย่าอุรัสยาที่ขอเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีทักทายผ่านทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วยนะครับในชั่วโมงที่2ของปอนะครับ5 ทุ่ม กับอีก 21 นาทีคุณพีทบอกว่าฟังจากคาซัคสถานแล้วก็8องศาด้วยสำหรับอากาศนะครับมีฝนตกนิดๆดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับผมก็เพิ่มเติมเพลงไหนในค่ำคืนนี้บอกกันได้เลยนะครับอยู่กันถึงเที่ยงคืนกับผมปอกับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิอิมแพคเมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราเปิดให้ลงทะเบียนนะครับผมของกิจกรรม Cover Night Live ของเรานะครับ ETC The Parkinson นั่นเองคุณผู้ฟังนะครับผมมีคุณผู้ฟังถามว่าลงทะเบียนแล้วได้บัตรเลยใช่ไหมคะลงทะเบียนเพื่อร่วมสนุกเล่นเกมในการชิงบัตรอีกรอบนึงนะครับผู้ฟังครับผมเพราะถ้าสมมุติว่าเล่นเกมเข้าสู่ช่วงเล่นเกมแล้วคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยมันก็จะไม่มีสิทธิ์ในการได้รับบัตรเพราะฉะนั้นตอนนี้ว่างๆก็ลงทะเบียนกันก่อนได้เลยนะครับ atam.live/greenwave ของเรานะฮะ

โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคาย
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟHerbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: ินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการะได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการะไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการะ

0: ยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับ Smiley Request ของเราธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตงานจากนั้นมีเรียกับเพลงนี้ให้หัวใจพาไป

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaloss ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบพลุบโผล่โผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: เดบิวต์แทร็กนะครับงานใหม่จากมิ้นท์ณวิดาแล้วก็มาทีมครับผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นนักร้องด้วยนะครับผมมากับซิงเกิลนี้ชื่อเพลงว่าเด็กดีไม่ดื้อที่ประกาศบอกว่าตัวเองโสดนะครับผมแล้วก็เฝ้ามองหาใครสักคนที่จะมาดูแลสักทีนะครับผมบายบายไปด้วยเพลงนี้ในค่ำคืนนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวอยู่ต่อกับดีเจพี่แบมตั้งแต่เที่ยงคืนพรุ่งนี้4ทุ่มเราเจอกันเวลาเดิมกับผมปอด้วยที่นี่กรีนเวฟนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ
3: เด็กดีไม่

0: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ
1: ทันซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: Happy Birthday
4: วันเกิด Green Waveไม่ขออะไร
5: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
6: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
7: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
8: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์
9: มาเจอกันนะคะ
10: เพิ่มเติมคลิก etime.live/greenwave

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์

0: ครบทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
2: เป้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
4: ต้นชั่วโมงแบบนี้ละค่ะมี Green News มารออยู่นะคะกับตินสุทินาทองชื่นที่ฟิลิปปินส์ค่ะกองทัพแล้วก็หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกมออนไลน์ผิดกฎหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะมินดาเนาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้จับกุมแรงงานต่างชาติกว่า240คนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนนะคะพร้อมกับยึดของกลางมีทั้งคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปแล้วก็ซิมการ์ดเยอะมากโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์ค่ะได้สั่งห้ามทำกิจการเกมออนไลน์ในประเทศมาตั้งแต่ปี2567เนื่องจากว่ากลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติใช้ธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเป็นฉากบังหน้าในการค้ามนุษย์ฟอกเงินช่อโกงออนไลน์ลักพาตัวและการฆาตกรรมขณะที่ปฏิบัติการตรวจค้นครั้งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการกวาดล้างธุรกิจเกมออนไลน์ครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้ซึ่งผู้ต้องหาบางส่วนจะถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ส่วนที่เหลือก็จะถูกในประเทศออกนอกประเทศค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่เดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ

พลงนี้น่าจะเป็นการสะกิดเบาๆนะคะสำหรับความรู้สึกของคนสองคนไม่อยากจะปล่อยให้ความรักมันจางหายแล้วก็โหยหาความรู้สึกเล็กๆที่เคยทำให้หัวใจพองโตรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าจะทำยังไงให้คู่ของคุณมีรอยยิ้มได้ทุกวันสวีทเหมือนก่อนนะคะนี่คือเป็นงานล่าสุดของ ETC นะคะเลือกมาเริ่มต้นกันในชั่วโมงใหม่หลังเที่ยงคืนนะคะอยู่ด้วยกันต่อกับเพลงเพราะเยอะมากในชั่วโมงนี้รับหน้าที่ต่อจากดีเจปอแล้วนะคะตอนนี้เที่ยงคืนกับอีก 17-18 นาทีแล้วล่ะค่ะข้อความทยอยมาได้เลยนะคะใครนอนดึกใครอยากฟังเพลงก่อนนอนส่งมาได้ผ่านแอปเอทำฟังฟินนะคะเสียงอุ้ย อย่าแปลกใจตอนนี้ช่วงดึกอาจจะมีการแบบว่าตอกอะไรบางอย่างหรือมีเสียงการก่อสร้างเล็กน้อยนะฮะก็เอาเป็นว่าจะเปิดไมค์ให้ไม่มีช่วงเวลาที่มีเสียงแทรกแล้วกันบางช่วงอาจจะมีบ้างไม่ต้องตกอกตกใจว่ามีเสียงอะไรวิทยุเราไม่ชัดหรือเปล่าหรือว่าแอปเราไม่ชัดหรือเปล่ายังเหมือนเดิมนะคะฟังกันได้ทุกที่ชัดกันทุกที่ทั่วโลกเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะ DJ แบมพลาดีไซน์สวัสดีนะคะกับเพลงเพราะที่นี่ Green Wave ถึงตี 2

0: เพลงจากต้นธนสิทธิ์นะคะกับเพลงที่ชื่อว่าโดยไม่มีเธอนั่นเองค่ะแอปพลิเคชันจากคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งข้อความผ่านแอปของเรานะคะบอกว่าตอนนี้แถวๆรังสิตฝนตกลงมาอีกแล้วนะอากาศก็ยังแปรปรวนกันอยู่นะคะส่วนอีกหนึ่งข้อความบอกว่ากำลังขับรถกลับกรุงเทพเพราะว่าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมปลายทางจริงๆอยู่แถวๆปราจีนแล้วคุณบอกว่าน้ำท่วมแถวๆนั้นนะคะเรียกว่าวิกฤตเลยทีเดียวนะคะครอบคลุมในหลายๆตำบลแล้วก็แบบไปตามอ่านข้อมูลอยู่เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าแถวๆอำเภอบ้านสร้างเห็นบอกว่าน้ำท่วมสูงเกือบ 100% เลยทีเดียวนะคะถนนทั้งสายหลักสายรองรถยนต์ไม่สามารถจะผ่านไปได้ต้องเป็นรถยกสูงเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่เป็นรถเล็กนะคะคงจะต้องคอยอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ด้วยเหมือนกันอย่างที่คุณผู้ฟังส่งมาบอกเรานะคะว่าตอนนี้พับโครงการไปปราจีนต้องขับรถกลับกรุงเทพแต่ยังดีที่มีกรีนเวฟเป็นเพื่อน
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
6: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
7: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
6: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
7: Green Wave Anniversary 35 ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลา

0: ของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
1: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์มาเจอกันนะคะ
0: เพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุก

0: Smiley Request นะคะเป็นเพลงจาก Big Ass ที่คุณขอฟังกับคนไม่เอาฐานค่ะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ไหนๆก็แนวนี้แล้วก็ต่ออีกหนึ่งเพลงเลยแล้วกันนะคะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: มาฟังเพลงป๊อปแดนน่ารักน่ารักนะคะเพลงนี้น่าจะเอาใจสายคลั่งรักอีกหนึ่งเพลงละค่ะจังหวะก็สนุกสดใสดีนะคะเต็มไปด้วยเสน่ห์ของความน่ารักขี้เล่นแล้วก็พลังบวกของผู้ชายสายเปพร้อมทุ่มเททุกอย่างให้คนที่รักนะคะมาฟังเพลงนี้จากวินเวคินค่ะเขาบอกว่าถ้าได้รับคำตอบจากเธอคนนั้นว่าหนูยอมเนี่ยนอกจากจะพร้อมจะดูแลเต็มที่ก็ยังให้เกียรติการตัดสินใจของอีกฝ่ายด้วยเหมือนกันนะคะเป็นเพลงรักที่ฟังแล้วรู้สึกดีแล้วก็ยิ้มตามได้เลยนี่คือเพลงที่ชื่อว่าถ้าหนูยอมจากวินเวคินค่ะ

0: าวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: ในทุกๆครั้งนะคะที่เราจัดคาร์บอนไนท์ไลฟ์เนี่ยก็มีคนทักมาหลังไมค์เยอะมากจริงๆนะคะทักมาเพราะความเหนื่อยความท้อว่าเอ๊ะเล่นเกมเท่าไหร่ไม่ได้สักทีนะบัตรจะขายได้ไหมซื้อบัตรได้ไหมต้องย้ำกันตรงนี้เลยนะคะว่าเราเป็นฟรีคอนเสิร์ตไม่มีบัตรขายนะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากไปอยู่ในบรรยากาศสนุกๆแบบนี้อย่าลืมไปลงทะเบียนแล้วก็รอร่วมสนุกกันได้เลยนะคะมีแจกบัตรกันเยอะเลยทีเดียวคราวนี้นะคะ atime.live/greenwaveลงทะเบียนกันเอาไว้เพื่อมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกันนะคะทางหน้าใหม่นี่ล่ะค่ะก็น่าจะเป็นช่วงภาคกลางวันที่เขาจะแจกบัตรกันนะคะยังไงในแต่ละวันเดี๋ยวมาบอกกันล่วงหน้าเนาะว่าจะมีแจกช่วงไหนกันบ้างแต่ยังไงก็ตามทีลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วเราจะหาผู้โชคดีเริ่มต้นกันในวันพุธวันพรุ่งนี้ค่ะ

ดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและ

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอน
1: โอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึกๆ
0: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร027407400
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
5: ้เวลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันต่อกับดินสุทธินาถทองชื่นมีรายงานค่ะผู้บัญชาการตำรวจกรุงปารีสฝรั่งเศสออกมายอมรับนะคะว่าการประท้วงของนักเรียนเกี่ยวกับสภาพห้องเรียนแล้วก็งบประมาณเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้แล้วนะคะตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนถูกจับกลุ่มทั่วประเทศประมาณ 5,000 คนส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นค่ะบาดเจ็บไปหลาย10คนขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่า600นายก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะคะก็มีการเรียกร้องค่ะให้นักเรียนยุติการปิดกั้นโรงเรียนและการก่อความไม่สงบและหันไปใช้รูปแบบการประท้วงอย่างสันติโดยเตือนนะคะว่าทางการจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดต่อความรุนแรงแล้วก็การทำลายทรัพย์สินขณะที่สภาพนักเรียนของฝรั่งเศสเรียกร้องนะคะให้มีการชุมนุมทั่วประเทศในวันอังคารนี้ก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงกังวลนะคะว่าการประท้วงที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบใจกลางปารีสโดยเฉพาะอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นค่ะเดี๋ยวรอบหน้ามีกรีนอัปเดตนะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวกลับมาเจอกันนะคะ
3: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
6: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

ปลุกความคึกคักนะคะแล้วก็ความสดใสในช่วงกลางดึกแบบนี้นะคะแต่เผื่อว่าใครที่ฟังเราผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินอีกซีกโลกนึงเขากำลังจะเป็นช่วงเช้านะคะอรุณสวัสดิ์กันเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังคงติดตามกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามทีนะคะแต่เวลาสำหรับในประเทศไทยตอนนี้ 1:21 นาทีนะคะยังคงฟังเพลงเพราะกันต่อที่นี่ Green Wave ค่ะอยู่กับ DJ Bam พลาดีสายสวัสดิ์ถึง 2:00 นะคะช่วงเวลาของ DJ Playlist ค่ะ

0: จเป็นนายกลายเป็นบ่าวนะคะเพลงเพราะจากเล็กรัชเมศและก่อนหน้านั้นมีเพลงที่คุณขอไว้ด้วยนะคะเพิ่มเติมให้โปเตโต้ไม่ให้เธอไปคุณบอกว่าอยากฟังเพลงนี้พร้อมกับฝนฟ้าที่ขู่คำรามในตอนนี้เลยค่ะคุณหมวยบอกมาแบบนั้นนะคะอยู่แถวไหนคะเนี่ยอ๋อได้ยินแล้วเนี่ยเสียงเข้ามาในห้องจัดรายการเหมือนกันแถวอโศกนี่ก็น่ากลัวอยู่นะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกอาหารแมวกินนกที่หนึ่งจากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วย Extra Salmon Oil และ

Request. โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ่วงท้ายชั่วโมงนะคะมีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าตอนนี้น่าจะใกล้ๆ3 ทุ่มแล้วนะคะฟังจากเบลเยียมสวัสดีคุณเมย์ด้วยนะคะส่วนคุณวุฒิบอกว่านอนฟังเพลงไปยิ้มไปที่จันทบุรีดาวเต็มฟ้าเลยครับพี่แบมโอ้ผิดกับแถวนี้ฟ้าร้องดังมาก
1: DJ Playlist 55 minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519LifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: ทุกคนคะวันเกิด Green Wave ปีนี้นะคะพวกเรามีของขวัญที่อยากได้เป็นพิเศษค่ะแต่ไม่ใช่ของขวัญให้ดีเจนะคะเราอยากจะได้ของขวัญให้กับน้องๆกันคือปีนี้เราครบรอบ35 ปีใช่ไหมคะก็เลยอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาฉลองวันเกิดด้วยกันในงานนี้ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ค่ะคือง่ายมากเลยนะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังเลือกของขวัญใหม่ๆมาสัก1 ชิ้นของขวัญเหล่านั้นจะเป็นเสื้อผ้าเด็กก็ได้รองเท้าหรือจะเป็นผ้าเช็ดตัวนะคะสำหรับเด็กๆของเล่นเสริมพัฒนาการจะเป็นนมผงสูตร1สูตร2ก็ได้คือเราจะนำไปมอบให้กับน้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมด้วยกันนะคะแล้วมางานนี้ไม่ได้มีแค่การให้เรายังมีมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์แล้วก็สาวๆพร้อมกับการแสดงน่ารักๆและโมเมนต์พิเศษจากน้องๆกันด้วยล่ะค่ะงานเราจะจัดกันในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนะคะตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3 ย่านมิดทาวน์ใครไม่สะดวกไม่เป็นไรที่จะเตรียมของขวัญสามารถที่จะร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เหมือนกันวันเกิด Green Wave ปีนี้ไม่ต้องซื้อของขวัญให้เรานะคะก็ถือของขวัญมาหาน้องๆแล้วมาเจอกันในวันงานค่ะ
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: ไม่อยากจะคิดเลยด้านนอกจะเป็นยังไงแต่เชื่อว่าหลายที่อาจจะมีฝนตกขึ้นมาในช่วงกลางดึกนะคะยังไงดูแลรักษาสุขภาพด้วยเห็นกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอากาศช่วงนี้แปรปรวนจริงๆอาจจะมีลมหนาวใกล้เข้ามาแล้วล่ะเรียกว่าเป็นลมเย็นๆแล้วกันนะคะในช่วงอากาศเปลี่ยนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพเทคแคร์กันทุกคนค่ะคืนพรุ่งนี้กลับมาเจอกับ DJ แบมในช่วงเที่ยงคืนถึงตี2ที่ Green Wave เหมือนเดิมนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆกับทุกๆการติดตามในทุกช่องทางค่ะ
3: เมื่อ2 วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2 วงดนตรี2 เคมีกับ1 ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
4: Cover Night Live
3: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29 พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
1: โดยโยเกิร์ตดัชชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23 ตุลาถึง 1 พฤศจิ Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
5: คนรู้ใจแมวคาริวา
1: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: เวลาของ Green Update ต้นชั่วโมงนี้เราติดตามด้วยกันค่ะกับตินสุที่นาทองชื่นที่อินโดนีเซียมีรายงานนะคะว่าพบเกาะใหม่2 เกาะรอบภูเขาไฟอนักรากาตัวซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางใต้ของเกาะสุมาตราค่ะคือเขาบอกว่าเกาะแรกเนี่ยอยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือส่วนอีกเกาะนึงอยู่ห่างไปทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ495 เมตรแต่ว่าบอกว่ายังเร็วเกินไปนะคะ ที่จะเรียกเกาะเหล่านั้นว่าเป็นเกาะลูกของภูเขาไฟลูกนี้เนื่องจากว่าเกาะใหม่ทั้ง2แห่งอาจจะถูกน้ำกัดเซาะจนหายไปตามกาลเวลาค่ะโดยในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะภูเขาไฟอนากรากระตัวเกิดการปะทุต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า25ชั่วโมงค่ะพ่นเท่าฐานและก็ลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบแล้วก็ทำให้สนามบินหลายแห่งต้องปิดทำการชั่วคราวค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมานะคุณผู้ฟังยังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com 1 2 3
1: go A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เพื่อนเคยได้ยินว่าการกินเจคือช่วงที่เราจะได้ดีท็อกซ์ร่างกายล้างลำไส้ให้สะอาดมันจริงหรือเปล่า
0: จริงจ้ะนันแต่ต้องเป็นการกินเจที่เน้นผักพืชตระกูลถั่วแปรรูปน้อยไม่แป้งไม่ทอดหรือว่าหวานจัดถึงจะช่วยฟื้นฟูร่างกายได้จ้ะ
1: แล้วกลไกมันเป็นยังไงบ้างอ่ะ
0: พอเราลดโปรตีนย่อยยากและไขมันลงร่างกายจะเปิดกลไกธรรมชาติที่เรียกว่าออโตฟาจีเซลล์จะเริ่มกำจัดขยะอนุมูลอิสระแล้วนำสารอาหารกลับมารีไซเคิลสร้างเซลล์ใหม่อีกครั้งทำให้ร่างกายเรากลับมาสดชื่นแถมไฟเบอร์จากผักยังช่วยเพิ่มกากอาหารทำให้ระบบการขับถ่ายของเราคล่องตัวแล้วก็สบายขึ้นด้วยจ้ะ
1: กินเจแบบ2 in 1บุญก็ได้ร่างกายก็เจ๋ง
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้

0: ันลืมแต่ว่า
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
1: แวะฟังกันต่อนะคะที่ฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะมีรายงานนะคะประธานรัฐสภาของอิหร่านได้พูดถึงช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้ผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนโดยอิหร่านบอกว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจค่ะว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วโดยอิหร่านยื่นข้อเสนอนะคะที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะเรายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงหน้านะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหาร

ยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาห

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: พี่เป้สังเกตตัวเองหลายรอบแล้วช่วงไหนนะที่งดกินเนื้อสัตว์มันจะรู้สึกเพลียง่ายมึนๆอื่นๆไม่ค่อยมีสมาธิอะหมอ
0: เป็นอาการที่พบได้บ่อยเลยค่ะพี่เป้เพราะสมองเราต้องการสารสื่อประสาทอย่างโดปามีนและเซโรโทนินซึ่งการจะสร้างสารพวกนี้ร่างกายเราต้องใช้กรดอะมิโนจำพวกไทโรซีนทริปโตแฟนที่พบได้สูงในเนื้อสัตว์ไข่แล้วก็นมค่ะ
1: อ๋อแบบนี้พอเรางดเนื้อสัตว์กินเจเลยไม่มีอะไรไปสร้างสารพวกนี้ใช่มั้ยอ่ะ
0: ทำไมเก่งอย่างเงี้ยคะพี่เป้ซึ่งผลก็คือสมองจะไม่ไบรท์คิดงานไม่ออกหงุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมโปรตีนจากพืชอย่างถั่วเต้าหู้หรือเทมเป้เข้ามาทดแทนให้เพียงพอนะคะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทนพลัสบีคอมเพล็กซ์มีจำหน่ายแล้ววันนี้

ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรีแอสเซท.com

ฟัง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

แวะต้นชั่วโมงนี้ติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ค่ะบอกว่าประเทศสมาชิกของ IEA ทั้ง32ประเทศรวมถึงผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแคนาดาอังกฤษเยอรมนีญี่ปุ่นได้ระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโลกแล้วอย่างน้อย325ล้านบาร์เรลคิดเป็นร้อยละ80ของปริมาณน้ำมัน400ล้านบาร์เรลตามพันธสัญญาที่ให้ไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นตรงกันที่จะระบายน้ำมันดีเซลและก็น้ำมันดิบรวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งจะรวมถึงระบายน้ำมันดีเซลในปริมาณมากช่วง20วันแรกเพื่อบรรเทาความกังวลด้านการจัดหาพลังงานทั่วโลกนะคะจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางแล้วก็การที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดโลกเช่นกันค่ะรอบหน้ายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News เดี๋ยวกลับมานะคะ

การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: ปีนี้ Green Wave ครบรอบ35ปีแล้วนะคะก็เลยอยากส่งความสุขกลับไปหาน้องๆบ้างด้วยการชวนทุกคนมาเลือกของขวัญที่น้องๆมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมได้ใช้จริงอาจจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการชิ้นเล็กๆนมผงสูตร1หรือสูตร2เสื้อผ้ารองเท้าเด็กวัย 1-5 ปีหรือผ้าเช็ดตัวเด็กค่ะเพราะสำหรับเราอาจจะเป็นของขวัญ1ชิ้นแต่สำหรับน้องคนนึงมันอาจจะเป็นของชิ้นโปรดที่ทำให้ยิ้มได้ทั้งวันเลยนะคะมาเจอกันวันที่15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิดทาวน์ใน Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ค่ะวันเกิดครั้งนี้มาช่วยกันมอบรอยยิ้มให้กับน้องๆไปด้วยกันนะคะ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift Green Wave Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีครับเราลองฟองครับ
5: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
6: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหมสองสามทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิประมาณ18-20อะไรเงี้ย
7: พอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับเนื้อความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคู
8: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
9: ทุกคนช่วยนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
10: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจากระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
11: Cover Night Live
10: ETC The Parkinsonการันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่าโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
12: ตามฟังกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะธนาคารกลางของออสเตรเลียได้ออกรายงานทบทวนเสถียรภาพทางการเงินในรอบครึ่งปีนะคะโดยเตือนว่าการพัฒนาแล้วก็การใช้งาน AI อย่างรวดเร็วอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินเนื่องจากความก้าวหน้าที่รวดเร็วของขีดความสามารถ AI บวกกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีในวงกว้างส่งผลให้ต้นทุนแล้วก็ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่จำเป็นต่อการโจมตีทางไซเบอร์อันซับซ้อนต่อสถาบันการเงินและก็โครงสร้างพื้นฐานตลาดการเงินลดลงค่ะคือเขาก็เตือนนะคะว่าการคาดการผลกำไรระยะยาวทำให้เกิดสมมติฐานการใช้เทคโนโลยี AI ในวงกว้างและตัวเลขรายได้ที่แข็งแกร่งค่ะแต่ว่ากรอบเวลาขนาดและการกระจายตัวของผลประโยชน์เหล่านี้ยังคงไม่แน่นอนซึ่งถ้าผลตอบแทนต่ำกว่าที่คาดการไว้กระแสการลงทุน AI หลายอย่างก็อาจจะนำไปสู่การขาดทุนในกลุ่มผู้ให้กู้แล้วก็นักลงทุนด้วยค่ะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้ามีกรีนอัปเดตนะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคะ
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพชช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

เริ่มต้นกันด้วยเพลงความหมายดีนะครับจาก Chilling Sunday แต่หวังว่าวันนี้จะเป็น Chilling Tuesday ซึ่งผมหวังว่าคำว่า Chilling จะเป็นความหมายที่ดีนะฮะมันจะไม่ได้แบบว่าถูกแช่แข็งหรือแบบว่าดูแบบเย็นชาแต่น่าจะหมายถึงแบบชิลๆเนาะไม่มีอะไรแบบโหดร้ายตกใจกระแทกหัวใจเราให้ต้องตื่นเต้นกันมากมายอีกนักก็ได้กันยาโหดร้ายเหลือเกินนะครับตุลาเพราๆหน่อยนะฮะนี่คือได้อยู่ทุกช่วงเวลาแต่ไม่ได้อยู่ในหัวใจโอ้โหเศร้าเชียวนะฮะอ่ะเดินหน้ากันครับปลุกกันนะครับอารมณ์ไหนกันเนี่ยง่วงเงียหรือสดชื่นเป็น deep sleep ไหมครับที่ผ่านมา good morning Tuesday ครับ

0: ก็จริงนะครับรู้สึกเหมือนกับเพลงเลยล่ะนะฮะเวลามันผ่านไปเร็วจังเลยเนาะปลายปีมากๆครับแล้วก็ปีนี้ก็จะผ่านไปอีกนะฮะถ้าคุณผ่านมันไปดีๆผมว่าคุณเก่งมากเลยฮะแต่ผมเชื่อว่าในที่สุดย้อนกลับมาเราจะบอกว่าเราผ่านมันดีๆนะครับแต่ถ้าตอนนี้เราอยู่ในระหว่างปีผมรู้สึกว่าเป็นปีที่แบบก็ทุลักทุเลกันมากพอสมควรนะทุกคนผมว่าแบบไม่ทางกายก็ทางใจอ่ะกระทบกระเทือนกันแบบสุดๆเลยจริง
1: ๆ Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: เร่งจังหวะให้นิดนึงได้เปล่าคะลุกจากเตียงไม่ได้เลยค่ะแอร์เย็นอย่างแรกปิดแอร์ก่อนนะคะถ้าไม่งั้นมันจะไม่ลุกนะคะจริงๆถ้าเรารู้นะฮะว่าเราจะตื่นกี่โมงอ่ะใจนิดนึงผมรู้ว่ามันอาจจะไม่ใช่วิถีสักเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วรีโมทแอร์เกือบทุกเครื่องเดี๋ยวนี้ตั้งนาฬิกาได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเราตื่นพร้อมกันทั้งบ้านหรือคุณยังอยู่คนเดียวอยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณจะต้องตื่นกี่โมงก็แล้วแต่คุณเซตให้แอร์ปิดก่อนเวลาตื่นครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเลยยังได้เลยฮะจริงๆนะลองดูดินอกจากจะตื่นง่ายขึ้นประหยัดแอร์อีกวันละชั่วโมงเดือนนึงก็30ชั่วโมงนะเยอะนะ

0: าษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
2: และอื่น
1: ๆรวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: อมแล้วชื่นใจ
3: มาเจอริซันนันเดย์ช้าหลังน้ำมันซึมซึงมาต้องเฮลทับพี่ได้วันไหนอ๋อ
4: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
4: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

การเจ็บคอโพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
1: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
0: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์
1: มาเจอกันนะครับเพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกอิมแพคเมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
3: ไม่ต้องอดใจรอกันแล้วนะครับเรารู้กันแล้วนะแล้วก็เราเปิดลงทะเบียนกันแล้วด้วยนะครับสำหรับ Cover Night Live ของเราส่งท้ายปลายปีกันกับ ETC X กับ The Parkinson นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ผมมั่นใจว่าเราสุข

0: และสนุกกับเพลงเพราะแน่ๆกับ2วงที่ต้องบอกว่าคุณภาพจริงๆ Exclusive กันนะครับส่วนตัวนะฮะลงทะเบียนกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้บัตรไหมเอาใจช่วยจ้ะที่ airtime.live/greenwave นะครับแล้วก็จะร่วมสนุกกันหน้าใหม่ตั้งแต่วันพุธก็คือวันพรุ่งนี้7ตุลานะครับที่ Greenwave ของเรานี่แหละกับ Cover Night Live ส่งท้ายปลายปีนะ
1: Cover Night Land โดย Yogurt Dutchy Probiotic เพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus คุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจ Lotus Money Plus งานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบพลุบโผล่โผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: ซึ่งก็ใหม่นะครับจากเค้กปุ่นนะมันนะครับหรือว่าเค้กปุ่นนะครับหนึ่งในสมาชิกของ B5 เค้กอะเค้กนะหายหน้าจากเบื้องหน้าไปพักใหญ่เลยนะครับต้องบอกว่านานมากนะครับกว่า15ปีแล้วก็กลับมากับเพลงนี้ครั้งหนึ่งเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วนะจ๊ะเค้กปุ่นครับในสไตล์เพลงแบบซาวด์ R&B แนวถนัดของเขาเพลงนี้ชื่อว่า Sweet Potato

0: อาหารแมวกินนกที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ
1: ทันซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0
8: 0% กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
11: ผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
12: ดี
13: คุณมีกินหืนไหม
12: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
11: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
14: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
11: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
14: จากไรทิพย
15: ์ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
16: โคโฮเซลสวัสดีครับ
17: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลา

0: ผู้ประกอบการ
1: ตายโต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพสิรินดีกรีแชมป์เดียวจตุปีล่าสุดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบอร์ดดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปี
2: บอกเลยว่ามีอึ้ง
1: พิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
3: แม้ชีวิตจะไม่จอยแต่เธอยังเลือกจอยในทุกจังหวะชีวิต
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: Club Inspire Day
3: จอยที่สเกิร์ตวันที่ต้องสู้กับโรคร้ายแต่หัวใจยังเต้นเป็นจังหวะไม่เท่าไหร่หรอกเพราะบทบาทที่เธออยากอยู่ให้นานที่สุดคือบทบาทของคำว่าแม่ Club Inspire Day พุธนี้3ทุ่มจอยทุกจังหวะที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
5: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรต

ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KF

ามโทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือรุ่งสีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน

0: ีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น power bank
1: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: เวลาของกรีนอัปเดตมารออยู่แล้วค่ะกับตินสุที่น่าทองชื่นเนปาลค่ะมีรายงานว่าเตรียมที่จะระบายน้ำออกจากทะเลสาบทานน้ำแข็ง4แห่งที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงนะคะเพื่อลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมหลังจากที่เพิ่งจะเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยอุทกวิทยาและทรัพยากรน้ำของรัฐบาลนะคะซึ่งรับผิดชอบดูแลโครงการใหม่นี้เขาบอกว่าจะมีการขุดคลองเพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำใกล้เคียงขณะเดียวกันนะคะก็มีปัญหาความเสี่ยงด้านสุขภาพของคนงานจากการทำงานบนพื้นที่สูงเป็นเวลานานแล้วก็อันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือการระบายน้ำผ่านโครงสร้างที่มีประตูระบายน้ำจะเริ่มขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาในรายละเอียดแล้วแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาดำเนินการนานถึง6ปีถึงจะแล้วเสร็จโดยจะครอบคลุมถึงการติดตั้งเซ็นเซอร์ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมรวมถึงความพยายามในการสร้างความยืดหยุ่นในพื้นที่ปลายน้ำและก็เตรียมชุมชนให้พร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้วยค่ะรอบหน้ายังติดตามกันได้อยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: ซ
1: ้อนจริงๆเป็นวิธีการจีบที่ก็น่ารักดีนะฮะยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหมถ้าฝั่งนู้นเขาตอบว่ายังฟังอยู่ผมว่าก็ดูมีหวังนะฮะแต่ถ้าเขาตอบว่าอ๋อไม่จบตัดสัมพันธ์ค่ะนี่คือบลูพงษ์ธิวัฒน์นะครับเลือกมาปลุกด้วยเพลงนี้ในชั่วโมงที่2ที่เจอกันในเช้าวันนี้นะครับ6โมงนิดๆแล้วนะอันก็ Green Wave ครับ

สองเพลงเท่ๆนะครับจริงๆก็เสียงเท่กันทั้งคู่แหละตู่ภพธรแล้วก็บีมจรุวรรณนะครับกับสุดท้ายกับเพื่อนกันและปรดยามมาสงสารนะฮะเติมรายชื่อเพลงกันมาได้เรื่อยๆนะครับก็อยู่ท่ามกลางเนาะการเตือนกันนะครับแล้วก็เกาะติดกันกับเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็แต่ละที่ก็ยังมีเยอะมากเลยฮะที่ยังคงเผชิญกับเรื่องของน้ำท่วมมันอยู่ปีนี้ก็เป็นปีที่สวิงเนาะแล้วก็มันเวลามันต่างมันก็ต่างมากเลยส่วนที่ไม่ท่วมคือไม่ท่วมเลยนะครับแต่ส่วนที่ท่วมคืองงว่าแบบโอ้โหมันไปหนักได้ขนาดนั้นเนี่ยมิดได้เป็นชั้นๆหรือแบบมิดคอได้ขนาดนั้นเลยนะครับก็มีหลายบทพิสูจน์นะที่เราเห็นกันแต่สิ่งหนึ่งซึ่งยังเหมือนเดิมก็ยังเป็นประโยคสวยๆนะฮะโรแมนติกนิดๆนะฮะว่าคนไทยไม่ทิ้งกันซึ่งก็จริงครับแต่เราจะอยู่กับประโยคนี้ไปนานแค่ไหนเนาะว่าคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆมันต้องแก้กันเชิงโครงสร้างแก้กันเชิงระบบไม่ใช่แก้กันที่แบบใครตั้งโรงครัวได้เร็วกว่ากันใครจะเรียกอะไรเงินแล้วก็การกุศลช่วยกันเองวนงูกินหางกันไปแบบนี้เรื่อยๆทุกปีโดยที่การถอดบทเรียนเป็นแค่คำพูดนะมันเศร้าอะแต่ก็แบบแต่ต้องไม่สิ้นหวังนะฮะผมก็ยังพูดคำเดิมที่พูดที่ Green Wave นี่แหละคือท้อได้แป๊บหนึ่งอะแต่อย่าจำนนใจกัน

ในบางเรื่องครับแล้วก็บางช่วงเวลาผมคิดว่าเป็นระยะนะเราควรอนุญาตให้ตัวเราเองบอกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับความรู้สึกของเราว่าช่างมันบ้าง

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะที่หนึ่งจากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

Request. โดย73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: จากวง Only Monday นะครับแต่เราฟังกันก็ Tuesday แล้วนะซ่อนเธอไว้ในเพลงนะครับเคยดินแม็กก็บอกว่าในแต่ละเพลงมักจะมีใครบางคนซ่อนอยู่อย่างนี้อยู่ที่ว่าฟังบางเพลงแล้วเห็นหน้าใครลอยขึ้นมาเนาะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
2: Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: จัดเพลงให้กันมาเรื่อยๆขนาดนี้รวมถึงเซตแดนซ์หนักมากบอกว่าไม่ตื่นไม่ได้แล้วนะครับขอบคุณนะครับสำหรับ Smiley Request กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ูดถึงออมสินแล้วนะครับอยากชวนกันเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่ก็ได้นะครับมีแค่ 10,000 บาทเริ่มออมได้เลยกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มครับดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกเลยให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดแล้วก็บุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยรับดอกเบี้ยเป็น 1.00% ต่อปีหรือถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็จะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.95% ต่อปีครับถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือน1ล้านบาทขึ้นไปจะรับดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 1.10% ต่อปีนะครับถ้าน้อยกว่า1ล้านบาทแต่11เดือนนะก็จะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.05% ต่อปีนะครับทั้งนี้ครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะฮะไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากเลยวันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569นี้ครับรายละเอียดเพิ่มเติมคุณคลิกได้ด้วยตัวเองตอนนี้ก็ได้ที่ www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ Smiley
1: Requestสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว Good News
0: ข่าวดีนิดนึงก่อน Green Morning Show สำหรับคนดีที่มีวินัยทางการผ่อนดีวันนี้ข่าว for cash เข้ามามอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์บิ๊กไบค์คนเก่งที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆนะครับคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งซึ่งตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟอย่างเงี้ยรวมถึงการรักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องเลยหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณเองจะรู้ว่าไอ้ธรรมดาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะกว่าจะทำให้ได้แบบนี้เพราะฉะนั้นบางคนต้องทำงานหนักขึ้นยอมลดความสุขบางอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อให้ทุกภาระผ่านไปได้อย่างมีวินัยนี้ด้วยความพยายามแบบนี้คนอื่นอาจจะไม่รู้แต่ Car for Cash เห็นและเข้าใจดีครับสำหรับ Car for Cash คนมีวินัยผ่อนดีและความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งฮะอยากช่วยให้เหนื่อยน้อยลง Car for Cashพร้อมใช้มอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอกนะครับ 9.99% ต่อปีนะสำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์โดยรถที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะปีเก่าหรือว่าปีใหม่นะครับก็ได้รับดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันทั้งรถยนต์และบิ๊กไบค์นะครับวงเงินได้สูงสุดคือ 140% ครับสมัครง่ายรู้ผลไวแล้วก็สุขบวกๆกันไปกับสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญานะครับรวมมูลค่าสูงสุดอยู่ที่ 16,533 บาทระยะเวลาแคมเปญ นะครับคือเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยจนถึง30ธันวาคม2570นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมโทร027407400ครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะ

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: Propolis Plus
2: เจ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
2: ฉีดเลย
1: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
3: Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
4: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
5: Propolis Plus
6: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
7: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions and think why.
11: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
12: That's how we learn to think for ourselves.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหม